0: แผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
1: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เขียงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
3: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการและในทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ำต้องสมุดปราการต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับผลลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
1: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: ทู่ฟ้า
1: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิทสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทอง ในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
0: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอ
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugromthai และ www.saranugromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดี รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
11: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: สวัสดีครับ
14: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
15: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับโดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาเป็นลมอีสานก่อนนะ
14: คร
15: ับ ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
14: ครับ
15: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์หัวไทยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราได้เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4อยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6 ันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องเลี้ยวตัดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับเมื่อเกิดเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมรสุมอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
14: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านไป
15: ครับและมันควรระบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
14: ม
15: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
14: ัน
15: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
14: ่
15: ม
14: ัน
15: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
14: คิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
15: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยก็คือเรื่องของฝนจากตัวยอมควบกับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
14: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
15: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
14: คร
15: ับ ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
14: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
15: ครับ
14: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
15: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดย รับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดีเจนY เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกับเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะฮะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดแห่งการอย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
14: อ
15: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยานเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพยุช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรุ่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิร์ลแบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับ
14: ผม
15: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
14: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
15: ครับด้วยความยินดีครับ
14: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
19: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
18: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
20: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
18: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
21: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
22: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
19: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
22: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
19: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องทำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
22: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
21: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
2: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่งและต่างๆนานา
1: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุ่งหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
3: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

าระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้า

ได้ฟังชื่อเรื่องแบบนี้แล้วเกิดความสงสัยหรือเปล่าคะว่าบ้านหมุนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอย่างไรดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้คงมีบางท่านนะคะที่เคยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งมักจะมีอาการเช่นนี้ได้บ่อยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะมีวิธีการรักษาหรือดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีอาการค่ะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าเวอร์ติโกเป็นอาการที่บุคคลรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมีการหมุนหรือรู้สึกว่าตนเองหมุนรอบตัวเองเมื่อมีการเปลี่ยนท่าเช่นหันหน้าหรือการเปลี่ยนจากท่านอนไปเป็นท่านั่งทำให้ต้องนอนหลับตาอยู่นิ่งๆหากลืมตาจะรู้สึกว่าบ้านหมุนทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งอาการผิดปกตินี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะได้แก่1. อาการเวียนศีรษะที่ไม่มีอาการผิดปกติทางหูแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนอิริยาบถของศีรษะและลำคอในขณะล้มตัวลงนอนก้มและแหงหน้าเป็นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบบ่อยถึง 120-40 อาการเวียนศีรษะนี้จะเกิดโดยฉับพลันมีระยะสั้นไม่เกิน30วินาทีจึงเชื่อว่าเกิดจากตะกอนหินปูนที่หลุดออกมาลอยอยู่ภายในหูชั้นในค่ะ2. อาการเวียนศีรษะที่เป็นความผิดปกติของการสร้างและระบายของน้ำหล่อเลี้ยงหูชั้นในที่ไม่สมดุลเกิดอาการน้ำในหูไม่เท่ากันพบได้มากในผู้ป่วยกลุ่มอายุ 40-60 ปีขึ้นไปนะคะอาการเวียนศีรษะเกิดจากการเคลื่อนไหวศีรษะและมักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนงงเหงื่อออกมีเสียงดังในหูหรือสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยระยะเวลาที่มีอาการนานเป็นนาทีถึงชั่วโมงนะคะ 3. อาการเวียนศีรษะที่เชื่อว่าเกิดจากการอักเสบติดเชื้อไวรัสบริเวณส่วนของเส้นประสาทสมองคู่ที่8ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรงตัวทำให้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนอย่างเฉียบพลันโดยไม่มีอาการสูญเสียการได้ยินและมักมีอาการนานหลายวันติดต่อกันบางรายพบว่ามีอาการของไข้หวัดนำมาก่อนและอาการจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะ 4. อาการเวียนศีรษะที่เกิดจากเนื้องอกกดเส้นประสาทแต่เนื่องจากเนื้องอกนี้จะมีขนาดโตขึ้นอย่างช้าๆทำให้อาการเวียนศีรษะนั้นไม่รุนแรงและอาจมีเสียงดังในหูหรือสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยค่ะและ 5. อาการเวียนศีรษะที่เกิดจากการมีรูรั่วระหว่างหูชั้นในและชั้นนอกอาจเนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเช่นกระดูกบริเวณกกหูแตกทำให้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมกับสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันสำหรับการรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนั้นแพทย์จะทำการรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนะคะซึ่งสามารถทำได้3วิธีได้แก่ 1. การทำกายภาพบำบัดเป็นการหมุนศีรษะไปมาเพื่อให้ตะกอนหินปูนที่หลุดออกมาตกกลับไปอยู่ที่เดิมค่ะ 2. การรักษาด้วยการใช้ยามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนยาที่ใช้เป็นยากลุ่มกดระบบการทรงตัวและยาแก้คลื่นไส้อาเจียนจะช่วยให้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนทุเลาลงอย่างรวดเร็วและ 3. การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในสมองออกอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้ดังนั้นเราจึงต้องรู้วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนดังนี้ค่ะวิธีแรกพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะเช่นความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสารก่อภูมิแพ้การเดินทางโดยเรือการดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะ 2. เมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนควรนอนราบกับพื้นหรือเตียงนิ่งๆอย่าเปลี่ยนท่าอย่างกระทันหันหันศีรษะไปมาและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ 3. รับประทานยาตามแพทย์สั่งเพื่อระงับอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนซึ่งฤทธิ์ยาอาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้ควรนอนพักห้ามขับรถหรือทำงานเพราะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ 4. ป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำจากอาการท้องเสียหรืออาเจียนควรดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนเพื่อป้องกันการขาดน้ำเนื่องจากเมื่อร่างกายขาดน้ำจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าได้ง่ายและยังกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ค่ะและข้อ 5. ถ้ามีอาการเวียนศีรษะระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงหรือหมดสติต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุผิดปกติในสมองเช่นโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังสำหรับความรู้เกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่ท่านรับฟังในวันนี้ดิฉันหวังว่าท่านผู้ฟังคงสามารถนำวิธีการดูแลตนเองไปปฏิบัติหรือแนะนำให้กับผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้นะคะ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยพบกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับโดยเฉพาะช่วงนี้เกิดวิกฤตอุทกภัยในหลายพื้นที่เลยผมจะนำข้อมูลข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในครั้งนี้ครับข่าวสารแรกครับกองทัพไทยสนับสนุนการอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับกองทัพไทยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพในการจัดกำลังพลยานพาหนะเรือรถบรรทุกขนาดใหญ่รถพยาบาลตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมสูงพื้นที่ที่การสัญจรตามปกติทำได้ยากและชุมชนที่ยังมีประชาชนตกค้างครับภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือการสนับสนุนการอพยพและการเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เดินทางออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการดูแลเป็นอันดับแรกครับก่อนการเข้าปฏิบัติงานนะครับกำลังพลจะประสานข้อมูลกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบจำนวนประชาชนจุดที่มีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและเส้นทางเข้าออกระดับน้ำตลอดจนความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ก่อนจัดกำลังพลและยานพาหนะให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและปลอดภัยครับสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือประชาชนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษกองทัพไทยพร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลรถพยาบาลเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรวมไปถึงการประสานส่งต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เหมาะสมในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลไม่สะดุดแม้อยู่ในสภาวะวิกฤตครับขณะเดียวกันการอพยพไม่สิ้นสุดเพียงการนำประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างเดียวนะครับแต่ยังเชื่อมต่อไปถึงการนำส่งประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเพื่อเสริมการดูแลของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นให้สามารถรองรับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนยังสามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านและยังคงไม่มีความจำเป็นต้องอพยพกองทัพไทยสามารถสนับสนุนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นเข้าไปยังชุมชนรวมทั้งช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้การดำเนินชีวิตและการเข้าถึงบริการพื้นฐานได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับทั้งนี้นะครับกองทัพไทยจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่ครับกองทัพไทยพร้อมนำขีดความสามารถที่มีเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมกำลังในจุดที่มีความจำเป็นเร่งนำความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดครับซึ่งจากวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสาเหตุมาจากฝนตกในช่วงนี้นอกจากน้ำท่วมนะครับสิ่งที่ตามมานั่นคือโรคภัยไข้เจ็บเราไปทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโรคหวัดโรคเจ็บคอสำหรับโรคนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อหรือไม่เราไปฟังข้อมูลกันครับอาการการเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้ใหญ่คือโรคหวัดซึ่งจะมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอาการส่วนใหญ่ที่พบได้แก่มีไข้ไอน้ำมูกไหลเจ็บคอเป็นต้นครับอาการเหล่านี้นะครับมีความแตกต่างและมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปครับซึ่งผู้ป่วยอาจซื้อยามารับประทานได้เองจนถึงอาการรุนแรงมากทำให้ผู้ป่วยนะครับต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวครับ โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหวัดและเจ็บคอมีอยู่2สาเหตุหลักครับคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อจากแบคทีเรียนั่นเองครับดังนั้นนะครับหากมีอาการหวัดเจ็บคอจึงควรพิจารณาถึงสาเหตุก่อนนะครับว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียซึ่งหากไม่สามารถพิจารณาได้ด้วยตนเองนะครับแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรหรือพบแพทย์ก่อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสมไม่แนะนำให้ซื้อยาฆ่าเชื้อมารับประทานเองหากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็สามารถใช้ยาฆ่าเชื้อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุเกิดโรคคออักเสบก็มีอยู่หลายชนิดเช่นกันครับซึ่งแพทย์และเภสัชกรสามารถแนะนำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้หากเป็นหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเนื่องจากอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อร่างกายครับแต่แพทย์และเภสัชกรจะแนะนำยาเพื่อบรรเทาอาการลดการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมครับต่อจากอาการหวัดและเจ็บคอนะครับอาการต่อมานั่นก็คือน้ำมูกไหลเราสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเภสัชกรถึงจ่ายยาแก้แพ้เมื่อเราเกิดอาการน้ำมูกไหลเราไปฟังข้อมูลกันครับเชื่อกันว่าหลายคนนะครับเคยมีประสบการณ์ไปซื้อยากินเองเพื่อบรรเทาอาการน้ำมูกไหลที่ร้านขายยาแต่กลับกลายเป็นว่าได้ยาแก้แพ้มาแทนทำให้หลายคนนะครับเกิดความสงสัยว่ายาแก้แพ้จะบรรเทาอาการน้ำมูกไหลได้อย่างไรและยาแก้แพ้ชนิดไหนที่ทำให้ง่วงและไม่ง่วงและ2ชนิดนี้มีข้อดีแตกต่างกันไปอย่างไรครับน้ำมูกไหลที่มีลักษณะใสเกิดจาก2สาเหตุครับคือน้ำมูกไหลจากไข้หวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานลดลงเช่นเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายจะทำให้เกิดอาการของไข้หวัดเช่นมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะอ่อนเพลียขั้นเนื้อขั้นตัวเบื่ออาหารซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อร่างกายต่อเชื้อไวรัสรวมทั้งมีการทำงานของต่อมภายใต้โพรงจมูกที่มีการคัดหลั่งของน้ำมูกทำให้ผู้ป่วยมักมีน้ำมูกใสๆตลอดทั้งวันแต่เมื่อพักผ่อนอย่างเพียงพออาการดังกล่าวนะครับจะสามารถหายไปได้เองภายใน 3-4 วันครับส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมักพบได้บ่อยนะครับที่ทำให้น้ำมูกไหลนั่นก็คือน้ำมูกไหลจากการแพ้หรือภูมิแพ้ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับสารที่ทำให้เกิดการแพ้เช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้เป็นต้นครับร่างกายจึงตอบสนองต่อสารที่แพ้ด้วยการหลั่งฮิสตามีนทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นมีผื่นคันหายใจลำบากการคัดจมูกรวมถึงน้ำมูกไหลอาการเป็นๆหายๆหรือมีอาการเรื้อรังเป็นปีขึ้นกับระยะเวลาที่ได้สัมผัสสารนั้นนั่นเองครับโดยยาแก้แพ้นะครับคือยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮิสตามีนซึ่งหลังเมื่อเกิดอาการแพ้โดยยาในกลุ่มนี้นะครับจึงถูกเรียกสั้นๆว่ายาแก้แพ้โดยในปัจจุบันนะครับมีอยู่หลายชนิดซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มดั้งเดิมที่มีผลข้างเคียงคือทำให้ง่วงและกลุ่มที่ทำให้ไม่ง่วงนั่นเองครับเนื่องจากยามีหลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่มและมีผลข้างเคียงและข้อจำกัดในการใช้แตกต่างกันไปเช่นยาบางชนิดนะครับไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคไตหรือโรคหัวใจรวมทั้งอาจมีข้อห้ามในการรับประทานร่วมกับยาบางประเภทดังนั้นครับเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือซื้อยากินเองควรแจ้งข้อมูลโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้อยู่เป็นประจำรวมทั้งประวัติการแพ้ยาทุกครั้งเพื่อที่จะได้รับยาได้อย่างเหมาะสมสรุปเลยนะครับการเลือกใช้ยาลดน้ำมูกจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำมูกประกอบกับประสิทธิภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ป่วยมากกว่าพิจารณาจากความสะดวกในด้านผลข้างเคียงง่วงซึมหรือไม่ง่วงซึมนั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยหมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้กระผมทศพลพันรัตน์สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร ายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
3: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
2: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

สวัสดีกับสาววันจันทร์นะคะสาววันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับมดกับรายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะคะ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงของมนแคนแกนคูนนะคะคิดฮอดทุกคนนะคะเป็นเพลงจากใจของดีเจที่ส่งต่อไปให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะนะคะย้อนว่าวันศุกร์นะคะบ่ได้มาพบพ้อกันมีภารกิจอีลีนะคะก็เลยบ่ได้มาพบพ้อกันนั่นเองนะคะบ่แมนว่าทึกเล็กแล้วไปขึ้นรางวัลกันบ่แมนนะคะเนาะบ่ทึกค่ะบ่ทึกหลังห่วยออกละหายเศร้าหายแซวไปได้กันเบิดบ่แมนไปขึ้นรางวัลกันเบิดแล้วบอกกันนะบ่แมนค่ะบ่แมนเลยนะคะพอดีมีภารกิจก็เลยบ่ได้มาพบพ้อกันนั่นเองนะมื้อนี้มาแล้วส่วนบทเพลงที่ค้างๆกันไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมื้อนี้ขออนุญาตโลหาโพยบ่พอนะหาโพยบ่พอต้องขออภัยขอเข้ามาใหม่ละกันนะคะหรือว่าแนะนำกันเข้ามาใหม่ได้056708717นั่นเองนะฮะเมื่อวานเมื่อก่อนนั้นได้ข่าวโอ้โหฝนฟ้าถล่มกรุงเทพมหานครบ่ว่าแต่ฝนมีลูกเห็บพร้อมปะนะนะคะดีแต่ว่าบ้านเฮาบ่ใครมีนะคะแต่ว่าวันเสาร์พอดีมดไปเฮ็ดธุระที่เพชรบูรณ์นะคะเพชรบูรณ์ขากลับมาช่วงบ่ายๆของวันเสาร์นะคะตลอดทางก็มีเห็นแบบถนนเปียกนะถนนเปียกหลายเติบอยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกมาฮึก็บ่ตกเนาะเมื่อวานนี้ก็บ่ตกแต่เอาหลายนะคะฮ้อนเอาแต่มาเบิ่งกันว่าสภาพอากาศสิเป็นแบบใดนะคะเตือนพะนะกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้ออกมาเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่8นะคะฉบับที่8นะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันว่ามีจังหวัดใดแดที่เสี่ยงเนาะมื้อนี้นะคะมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้บอกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนสิมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงรวมไปถึงอาจสิมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นใดบางพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและก็ฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจสิเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มต่ำซึ่งอาจสิเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมไปถึงให้ลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวนะมาข่าวว่าเมื่อวานนี้ต้นไม้ข้างถนนมันล้มมันโค่นลงมาแล้วก็ทับมีผู้เสียชีวิตพร้อมอันนี้ก็ควรที่จะลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการอยู่ที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงรวมไปถึงเพราะว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วกระทิส่งผลให้มีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสีสูงหลายกว่า2เมตรชาวเรือควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงให้เลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำนะคะในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคใต้ที่มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากนะหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งสิแผ่ลงมาเสริมนะคะมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ก็สิส่งผลให้ล่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจิพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในระยะนี้นะคะก็ขอให้
ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็เฝ้าระวังกันนะคะเฝ้าระวังกันให้ดีๆสำหรับมื้อนี้นะคะทั่วไทย 60% นะคะ 60% ขึ้นเลยนะคะยกเว้นแค่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีแค่ 40% ของพื้นที่นอกนั้น 60% ขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของฝนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางให้ดีๆนั่นเองนะคะมาเบิ่งกันว่าช่วงนี้มื้อนี้นะมื้อนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้โพสต์อัปเดตประกาศฉบับที่8ช่วงประมาณตี5ที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่ามื้อนี้นะคะวันที่5ตุลาคมไทยตอนบนยังมีการมีสภาพแปรปรวนนะอากาศแปรปรวนอยู่มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีจุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคอีสานนี่ลดลงนะคะฝนสิลดลงมาเบิ่งว่าฝนตกหนักอยู่ไหนนะคะฝนตกหนักอยู่กำแพงเพชรโมเมนต์ฝนตกหนักมากหนักมากนะคะอยู่กำแพงเพชรกับสุโขทัยส่วนฝนตกหนักภาคเหนือก็สิมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคอีสานก็สิมีเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางก็สิมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลพร้อมนะคะภาคตะวันออกก็สิมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองภาคใต้นี่จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะนี่ก็คือสภาพอากาศหรือว่าคาดจังหวัดที่คาดว่าที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในช่วงมื้อนี้นะคะมื้อนี้วันที่5ตุลาคม2569นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปพระฟังเพลงม่วนๆกันอีกจากสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่หัวอกพอหางนะคะหัวอกพอหางหมดเบิ่งในนี้เป็นพอหางน้อยเอาเนาะเป็นพอหางน้อยเอาเป็นหัวอกหัวอกพอหางน้อยมอบให้กับผู้บ่าวตลาดผักเสียงอดิสรธนวานแฟนนะคะสาวตลาดผักเสียงอดิสรเป็นฝากบทเพลงพอหางหัวอกพอหางนะคะแต่หมดเติมน้อยเข้าไปพร้อมกับเป็นหัวอกพอหางน้อยให้กับผู้บ่าวตลาดผักเสียงอดิสรนะคะแล้วก็มีแม่ไม้โคขมิ้นนะคะอันนี้ยักฟังเพลงลาววะซันนะคะอ้ายมีแฟนใหม่นะคะอ้ายมีแฟนใหม่เป็นจังหวะแบบสนุกสนานเลยนะคะสนุกสนานเลยเข้ากับบรรยากาศช่วงวันจันทร์นะคะสโลว์สเลย์มาทำงานเนอะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: มื้อนึงนี้ต้องขออภัยนะคะขออภัยกับเสียงที่คาดหายไปพอดีว่าตั้งบทเพลงไว้แล้วทีนี้เสียงมันบล็อกออกนะคะเสียงมันบล็อกออกแล้วคิดว่าสิออกแล้วรับโทรศัพท์พอดีนะคะก็ต้องขออภัยนำเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังกันใหม่เนาะค่ะเนาะสำหรับบทเพลงไอ้มีแฟนไหมเพราะฉะนั้นนะคะไอ้มีแฟนไหมห้าแล้วมันบอพอมันบอจือบอจือบอจือเอาเพลงนี้ไปละกันเขามีรักใหม่ของพรศักดิ์สองแสงค่ะ

ขามีรักใหม่นะคะขอนพรศักดิ์จองแสงเดี๋ยวบทเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวมดเบิ่งให้อีกทีนึงละกันนะคะเดี๋ยวคอยเอามาเปิดให้ฟังกันมดมีข่าวมาเล่าสู่ฟังนะคะส่งนี้มาขึ้นซื้อว่าส้มโอนะคะส้มโอหวานบ้านเฮาก็ต้องลานบาร์เนาะลานบาร์ของสิบฟันอะไรเงี้ยของสิบฟันที่ลานบาร์คือรสชาติดีเลยนะคะรสชาตินี้แบบอร่อยทุกปากนะคะกลมกล่อมว่างั้นกลมกล่อมนะคะมืออื่นนะคะมืออื่นวันที่9อ่าบ่แม่นวันที่9วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะเขาสีทางองค์การบริหารส่วนตำบลลานบาเขาได้จัดงานกำหนดจัดงานเทศกาลส้มโอหวานตำบลลานบาประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลานบาของอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์และก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอซึ่งเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะขึ้นซื้ออีหลีนะคะของท้องถิ่นเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมนะคะตลอดจนสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆก็เลยได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นนะคะเพื่อที่ได้โปรโมทงานในช่วงของวันที่23ถึงวันที่25ก็จัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนั่นเองนะคะพร้อมกับมีกิจกรรมสภากาแฟหรือว่าประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอล้มสักพร้อมไปในตัวพร้อมนะคะมื้อเช้ามาก็เป็นสภากาแฟก่อนแล้วเพิ่นก็สิเปิดงานแถลงข่าวพอแถลงข่าวเสร็จปุ๊บเพิ่นก็ประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่อเลยนะคะนี่ก็คือข่าวที่อยากจะนำมาเล่าสู่ฟังส่วนมืออื่นนะคะส่วนมืออื่นนี่ก็มีพิธีมอบถุงยางชีพนะคะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอลมสักนะคะในพื้นที่ของอำเภอลมสักณหอประชุมนะคะณหอประชุมอำเภอลมสักเลยนะคะโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นะคะสภากาชาดไทยกสิไดมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอลมสักในมืออื่นนะคะมืออื่นบ่ายสองนะคะมืออื่นบ่ายสองที่หอประชุมอำเภอลมสักนะคะอันนี้กสิไดไปร่วมกิจกรรมนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921กสิไดไปร่วมกิจกรรมนี้นำนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่านะคะมีการรับสมัครนะคะรับสมัครพนักงานมีรับสมัครพนักงานเป็นพนักงานเปลและก็พนักงานพิมพ์นะคะ2อัตรานะคะยางละอัตราพนักงานเปย์1พนักงานพิมพ์1นะคะแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอีก4อัตรานะคะพนักงานขับรถยนต์อีก1อัตรานะคะอันนี้ก็คือเป็นอัตราว่างนะคะอัตราว่างที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าเพิ่นได้เปิดรับสมัครนะคะสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าได้เลยนะคะส่วนนี้นะคะเนาะสามารถไปสอบถามได้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึงวันที่9ตุลาคือวันศุกร์นี้นะคะถึงวันศุกร์นี้นะผู้ใดอยากไปเฮ็ดงานนะคะในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าก็สามารถไปได้นะคะมีพนักงานเปร1อัตราพนักงานพิมพ์1อัตราพยาบาลวิชาชีพ4อัตราแล้วก็พนักงานขับรถยนต์อีก1อัตรานะคะลองไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะมีบอกบุญนะคะบอกบุญมาร่วมขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเจ้าปู่ผู้ชงนาคราชและบูรณะศาสนสถานนะคะทอดณวัดศรีเจริญหนตำบลหนองสว่าง
อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่29ตุลาคมนะคะผู้ใดยักทำบุญนะคะยักทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกฐินเนี่ยแต่ละวัดสามารถรับได้แค่นึงนะคะแต่เฮาเป็นคนเฮ็ดสามารถเฮ็ดได้หลายๆวัดตามกำลังของเฮาได้เลยนะคะยากเฮ็ดหลายๆกองก็เฮ็ดได้นะคะบ่จำเป็นว่าปีนี้เฮ็ดแค่ที่เดียวบ่แม่นนะคะสามารถเฮ็ดได้หลายๆที่สะสมบุญไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีสำนักงานส่งข้อทหารผ่านศึกเพชรบูรณ์นะคะซีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการครอบครัวทหารผ่านศึกและกันทหารนอกประจำการซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะส่วน 9:00 น.ฮอด 4:00 น.แลงนะคะในเดือนตุลาคมนี้ออกทีเดียวเนาะอำเภอลมเก่านะคะที่อำเภอลมเก่าทีเดียวเลยนะคะมื้อเดียววันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นั่นเองนะคะแล้วก็ประกาศเตือนจากกองบิน46นะคะที่ทำการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงแล้วก็ฝึกภาคสนามให้กับทหารกองประจำการรุ่นที่68ผัดที่1นะแล้วก็รุ่นที่2569นะคะ2569ผัดที่1ก็สิมาฝึกนะคะฝึกภาคสนามแล้วก็ฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงของศูนย์การอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินณสนามบินสักหลงตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในช่วงของวันที่2ถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะมาหรือยังอยู่ในช่วงอาทิตย์นี้ล่ะค่ะนะถ้ามาแล้วนะคะจะให้ระมัดระวังนะคะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าเข้าไปในที่ที่เขาฝึกนะคะแต่ถ้าช่วงนี้เขายังบ่มาเที่ยนะคะก็จะเป็นวันสำรองก็จะเป็นในช่วงของวันที่17ถึงวันที่25ตุลาคมนะคะเขาถือว่าประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะให้ประชาชนทั่วๆไปที่อยู่บริเวณข้างเคียงใกล้เคียงนี่ค่ะบ่เข้าไปในช่วงที่เขาฝึกกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นั่นเองนะนี่ก็คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาทางรายการจากเข้ามาในสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะคะซึ่งทางสถานีก็ยินดีนะคะยินดีที่จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับรู้กันนะคะในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนี่โอ้โหสามารถที่จะฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้เวลา 9:49 นาทีก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเราจะ921แล้วก็คือสิได้อำลากันแล้วแหละแต่ก่อนที่สิอำลามาเบิ่งกันมาผู้ใดแนะนำบทเพลงอีหยังกันเข้ามาแด่นะคะก็จะเป็นป้าติ๋วนะคะป้าติ๋วนี่แนะนำเป็นบทเพลงผู้สาวบ้านใดนะคะเปิดไปแล้วนะก่อนหน้านั้นเนาะของพรศักดิ์ส่องแสงนะคะเป็นบทเพลงที่มีคำว่าสาวที่ค้านอยู่ในนั้นพร้อมนะคะแต่ชื่อเพลงมันอีหลีคือเป็นผู้สาวบ้านใดนั่นเองนะคะแล้วก็มีของพ่อน้องโบพ่อน้องโบนี่แนะนำเป็นบทเพลงคอยน้องที่ช่องเม็ดนะคะมอมให้กับยายาบ้านห้วยไรบอกว่าจะเป็นยารัดยาหัดปูดวนนะคะแล้วก็ไอเสียงจอยแล้วก็ดีเจคนสวยนี่นะแล้วก็พี่โสระยาคนสวยแห่งบ้านน้องสว่างนะคะอันนี้เหมาของจินตลาทุกเพลงว่างั้นนะคะแล้วก็ฝากให้กับสวทั้งหลายแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยของแม่ประธานนะคะแม่ประธานแห่งตะเบาะแนะนำเป็นผู้ชายในฝันของพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามานะคะมอบให้กับพี่นุ่มผักบุ้งนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อย678บันติ้วป้าแลมโบ้เท่าขี้ดื้อนุ่มบันกลางนะคะพี่บอนันแหลงพี่โซเซแล้วก็คาดบ่ได้เลยกับไอ้ข้าวโพดฝักใหญ่บานทาข่าวนั่นเองนะคะแล้วก็พี่สาวตะเบาะนะคะแอบรักโคศกแล้วก็สาวติ๋มยิ้มไม่หวานนะครับมอบให้กับพี่นุ่มผักบุ้งบานาแรงพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าแลมโบ้แล้วก็ชมรมกล้วยทุกท่านเลยนะคะสำหรับมื้อนี้คือสิได้เอ่ยคำอำลาไปแล้วล่ะขอทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยสวัสดีค่ะ

0: ากลสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

อดเห็นใจน้องผู้จองยิ้มแต่ชายละยิ้มบ่สวยเฝ้าหายเดี๋ยวสินายน้าสาวสิเมื่อ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทิมไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ
1: แท้บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
2: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยบิดา
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับพี่น้องเศร้ามื้อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีน้ำมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับผ่านทางค่ายการคุยกันย่ำเศร้ากับบ่าวฟังโขงครับอยู่กับผู้ขาคือเก่าเด้อครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสีหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สีคงทนนุ่มหนาหมดคนฟังโขงบ่าวฟังโขงครับพี่น้องเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบก่อนล่ำมวลครับไปฮอดเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของยาม 10:00 นไปจนฮอด 11:00 น 1 ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่น้ำกันครับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทั้งระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะ 3G 4G 5G ก็ได้Wi-Fi ก็ดีครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปน้ำ Google ครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์เอ้าดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสำหรับพ่อกันเมื่อนี้ครับพี่น้องกับเป็นมือวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แฮม9ค่ําเดือน10เด้อเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันในเรื่องราวข่าวสารเนาะช่วงนี้ร่วมโซกันร่วมคุยกันย่ําเซาๆเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ056 708 717ครับ

สิบโมงครับพี่น้องกับอีก27นาทีเนาะเอ้า3กอลัมน์สกอนเด้อมื้อนี้เอามาฝากเอามาต้อนกันสกอนครับบ่ท่านได้ไปทางใดดอกกองสลากน้ำท่วมครับพี่น้องบ่าวฟังโขงก็เลยได้มาจัดรายการคือเก่าเนาะที่แรกก็หารถหาล่าไว้แล้วล่ะจ้างเพิ่นไว้เบิดแล้วครับที่นี่น้ำท่วมถนนหนทางว่าซั่นสนามบินก็ท่วมว่าซั่นสถานีรถไฟก็ท่วมจักสิไปทางใดก็เลยบ่ได้ไปเนาะอ้าวกลับมาอยู่กับพี่น้องคือเก่าครับมื้อนี้ก็ได้ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับสาวนักเรียนตำตอครับเปิดให้ป๋าแลมโบ้เนี่ยก็แล้วกันเพิ่นขอเอาไว้ตั้งแต่หลายมื้อเติบได้ละรวมไปถึงสาวตะบอทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหนองบัวแดงแทงใจเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยครับมื้อนี้กำลังนั่งสดแกงหมูใส่บักอึอยู่ว่าซั่นและก็ใส่ผักหลายอย่างเพิ่นว่าอู้ยแซ่บขนาดเอ้าฝากไปหาแน่ก็แล้วกันเนาะบ่ว่าสิเป็นทั้งปอนแรงบ้าพักบงบ้านปากแดงครับพอปิยพงษ์ทั้งหัวยี่จีนพี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันนะปล่อยประแหวนแสนสวยทางกกกล้วยนวลครับและก็สาวเสดียงทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ฝากไปหาไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้น้ำแน่กันแล้วกันและกับพี่น้องทางมาแข่งอุตส่าห์เตรียมการกันเนาะว่าสิไปกองสลากคันละเพิ่นว่าน้ำท่วมก่อน เล่าบันเทิงครับของผู้ใหญ่พรศักดิ์เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันงวดหน้าจังว่ากันใหม่เนาะพี่น้องทางมาแข่งครับอ่ะขอบคุณกันแล้วกันเด้อและกับเพิ่มเติมเข้ามาอีกสาวโสรยาคนสวยทางหนองสว่างมื้อนี้เหมาทุกกอลัมเด้อเพิ่นว่าฝากไปหาผู้บ่าวทุกผู้ทุกคนฝากไปหาตาคายน้ำแหนกกันแล้วกันและกับผู้ที่หน้าตาไม่ค่อยจะหวานครับแต่ว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยไปทางค่อนข้างสูงพุ่นละแม่ไม้ทางโคกขมิ้นครับมื้อนี้เพิ่นกำลังนั่งสดแกงเฮ็ดปวกอยู่ปาดไปมานเฮ็ดปวกมาทางใดเนาะซื้อตลาดเพิ่นว่าโอ้ยก็นึกว่าไปหามันแกงเฮ็ดปวกมาซัดแม่เด็ดผักหวานใส่จังหน่อยนึงเนาะแม่เนาะคือสีแซ่บครับอ่ะแซ่บๆกันแล้วกันมื้อนี้อยากฟังโคศกขาของแม่ใหญ่สดสีพรมเสกสรรเนาะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสิเปิดให้กันแล้วกันเด้อฝากไปทุกเสียงทุกสายคือเก่าคือเดิมพระละเบาพักบุ้งทั้งบ้านปากแดงแม่พ่อปิยพงษ์ทั้งห้อยอีจีนครับไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้น้ำแหนทุกเสียงทุกสายครับคุณแม่เพียรทางโคกขมิ้นพุทธสาวแต๋วทางศิลาตาพึ่งยายพึ่งครับทางศิลาพุทธไปหายายอ่อนทางหอยคอยน้ำแน่กันแล้วกันแม่ซุ้มแม่เหรียญเนาะทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันเด้อที่ติดตามรับฟังอยู่และกับพี่น้องทางตลาดผักมื้อนี้วันเกิดผู้บ่าวเพิ่นโอ้วันเกิดผู้ใดเนาะไอ้แมนมณีวันฮะเด้เพิ่นว่าเมื่อนี้ก็เลยอยากฟังหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันเนาะเอาได้ครับเดี๋ยวสิจัดให้เด้อฝากไปหาผู้บ่าวดีล่ะเพิ่นว่าผู้เดียวแค่นๆและก็ถามข้าวบ่าวรถปูนเด้ออย่าให้จุดธูปหานะเพิ่นว่าหลายมือหลายเว้นล่ะไปอยู่ทั้งใดเนาะว่าซั่นอ้าวยังอยู่กับซุ้มเสียงซุ้มสายมาเด้อบ่าวรถปูนเด้ออย่าซู่เงียบไปหลายเพิ่นว่าผู้สาวผู้แซ่เพิ่นพากันขึ้นฮอดอยู่อ่ะแล้วกับป้าติ๋วครับทางห้วยโปร่งน้ำมื้อนี้อากาศมันเป็นคึมๆอีกแล้วบ่าวเอ้ยพ่อเถอะเนาะป้าติ๋วเนาะอันฝนตกนี่ก็ได้ขอลมหนาวกันแล้วกันอยากใส่เสื้อกันหนาวละพ่อสะกอนครับอันฟ้าอันฝนนี่พอแล้วครับน้ำหลายโพดล่ะจนท่วมกรุงเทพมหานครละมื้อนี้ป้าติ๋วเอากอนลำของแม่ใหญ่ยุพินสายใจเด้อเอากอนไหนก็ได้ว่าสั่นฟังได้เบิดทุกๆกอนลำพละขอขอบคุณกันแล้วกันครับพี่น้องที่เพิ่มเติมก่อนลำม่วนๆกันเข้ามาครับเดี๋ยวไปเบิ้งในเรื่องของข่าวสารกันจักน้อยหนึ่งครับสำหรับพี่น้องที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอย่าลืมเด้อที่แอปพลิเคชันเป๋าตังครับท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดได้60-40พละได้มาอีก 1,000 บาทระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนะเพิ่นให้เวลาใช้2เดือนครับและก็1วันเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน200บาท
ทั้งหมดนี่ 1,000 บาทครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังครับยืนยันตัวตนและก็กดยืนยันใช้สิทธิ์ให้เรียบร้อยครับผู้ที่หลุดจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับบ่ต้องมากดบ่ต้องมายืนยันสิทธิ์อันนี้เจ้าไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับฉะนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวเนาะของผู้ที่ไม่ได้ไปต่อครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นล่ะก็สามารถมาใช้สิทธิ์60 40หรือว่าไทยช่วยไทยพักของรัฐบาลนี่แหละที่เพิ่นต่อให้อีก 1,000 บาทครับพี่น้องจำนวน2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะก็คือ2เดือนนี่ใช้ได้แค่พันเดียวหั่นล่ะได้วันละ200บาทครับเงื่อนไขโครงการคงเดิมครับรัฐช่วย60ออกเอง40ก็ถือว่ายังเป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่รัฐบาลครับเพิ่มเติมให้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของทางรัฐบาลนั่นล่ะผู้ใดหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมไปกดใช้สิทธิ์ต่อก็แล้วกันอ้าวและกระวังหนึ่งนี่โอ้ผู้บ่าวทางหมักแข้งเพิ่นว่าอันพ่อค้าลอตเตอรี่เมืองเลยหะนะอายุ30ไปปลายนี่ได้บ่าวว่าซั่นเลขลอตเตอรี่ข้างแพงโอ้ย10ใบได้ผู้เดียว60ล้านว่าซั่นโอ้ยจังมาหมานเนาะเจ้านี่ก็ได้อายุ34ปีครับพี่น้องทางวังสะพุงนั่นล่ะเราไปขายเลขขายลอตเตอรี่นั่นแหละอยู่จังหวัดยะโสธรพุ่นล่ะบัตรที่นี่เลขข้างแพงเล่า10ใบอันเลขรางวัลที่1นั่นล่ะข้างแพงอยู่10ใบออกมาป๊าดเรารับผู้เดียว60ล้านเพิ่นว่าเป็นตาสะอ่อนแท้ว่าซั่นโอ้แล้วก็อายุเพิ่งครึ่งคนเนาะได้ใช้ชีวิตสำบายไปอีกโดนเพิ่นว่า เอ้าก็เป็นหั่นล่ะดวงผู้ใดดวงผู้นั้นมั่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นอายุ30ไปปลาย30น้อยๆเพิ่นก็ได้เงิน60ล้านล่ะคือมาคักแท้เนาะครับเอ้าขายต่อไปครับเพื่อเหลืออีกเจ้าก็สิได้ตื่มไปอีกเนาะเอ้าก็แสดงความยินดีนำกันแล้วกันครับพี่น้องทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนี่แหละอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไปพักฟังอีกจักก่อนล่ำสะก่อนบัดที่นี่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเอาข้าวเนาะมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้ครับฟังกันต่อครับส่วนผู้ที่สี่ขอก่อนล่ำมวลขม่าเบอร์เก้าเบอร์เดิมฮะละ056 708 717ครับ

10โมงกับอีก47นาทีแล้วครับเอ้าสวยแล้วล่ะเนาะบัดที่นี่ก็ได้เอ้าขอบคุณกันแล้วกันเด้อสำหรับก่อนล่ำทีตื่มกันเข้ามาอีกครับบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางห้วยตูมตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดนพุ่นลำเมื่อนี้ฝนตกบ่เนาะบ่าวว่าซั่นอ้าวมันเศร้าเลยเด้อทางลมเก่าเปียทางชนแดนตกอยู่เพิ่นว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้พ่อแล้วล่ะน้ำมันหลายโพดและได้ไปกองสลากบ่ได้ครับมันท่วมถนนหนทางเบิดแล้วมื้อนี้เอามักสาวท่าลี่เด้อฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจกันแล้วกันจากพี่น้องทางห้วยตุ่มและกันยายอ่อนทางห้วยคอยผัวเขาผู้บ่าวค่อยเพิ่นว่าซื้อเลขก็บ่ถูกบ่าวเอ้ยโอ้ยก็พ่อปัดกันนะยายอ่อนเลยโอ้ยจักสิเว้าจังได๋ล่ะหากยำเข้าแลกก็มื้อนี้ล่ะเพราะวันนี้ไปทำอกทำใจครับกืนก็ไม่ได้ใครก็ไปออกอยู่ 2-3 วันพุ่นล่ะงวดหน้าจังเอาไม้น้อยใหญ่อ่อนเนาะฝากไปหายายเพียรทางโคกขมิ้นเนี่ยได้ไม้โคกขมิ้นครับยายทองอินสาวแต๋วทางศิลาครับตาพึ่งยายพึ่งผู้ละไปหาแม่แฟมทางป่าสะแคเนี่ยก็แล้วกันครับสาวหลังและก็ช่างโนทางหนองสว่างนะทุกเสียงทุกสายครับที่ติดตามรับฟังอยู่จากใจอ่อนทางห้วยคอยครับและก็พี่น้องทางโจโวซิตี้โอ้ยหัวสิปวดเพิ่นว่าอันกับเลขกับเบอร์นี่ก็ได้ซื้อจังได้จังได้ก็บ่ถูกอาจารย์นั่นก็ดีอาจารย์นี่ก็โดนอาจารย์ตรงโน้นก็ให้แม่นว่าซั่นก็นำเข้าไปจนเบิดทุกอาจารย์แล้วจังได้ก็บ่ถูกเพิ่นว่าขนาดเลขไปขูดต้นบักขามมาก็ยังบ่ได้ยังบ่ใกล้ยังบ่มอเพิ่นว่าโอ้ยมันเป็นจังได๋ดวงชะตาคือมากุดเพราะว่าปานห่างอึ้งแท้เพิ่นว่าโอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่าวฟังโคงกับพ่อปันกันเนาะเอาฟังล่ำดีกว่าเพิ่นว่าเอาฟ้าห้องบึ้มฝากไปทุกเสียงทุกสายตอนนี้กำลังดังบึ้มๆอยู่ทางภูทับเบิกพุ่นล่ะคนที่อยู่ทางโจโวนี่ก็ได้แต่เหลียวได้แต่มองคือกันกับรางวัลที่1ล่ะเพิ่นว่าได้นั่งซ้อมเบิ่งอยู่เห็นอยู่ว่าคนอื่นถูกแต่เจ้าของบ่ถูกเนาะคือกันกับฟ้าห้องเพิ่นว่าบึ้มๆอยู่ทางใดเลี้ยวไปหันไปก็ได้ยินแต่เสียงแต่บ่รู้บึ้มอยู่ทางใดเพิ่นว่าเอางวดหน้าจังว่ากันใหม่ครับและก็สาวแต๋วทางศิลาสาวแต๋วไปจำศีลมาหอบเอาบุญเอากุศลมาฝากมาต้อนพี่น้องทุกผู้ทุกคนมื้อนี้สาวแต๋วอยากฟังนกจ๋านกฝากไปหายายอ่อนเพิ่นว่าผู้เดียวแค้นๆฟังผู้เดียวโลดเจ้านะได้ข่าวว่าไปจำศีลมากคือกันได้ยายอ่อนทั้งหอยค่อยนี่ก็ได้โอ้มีแต่ผู้ได้บุญได้ทานเนาะแสดงว่างวดหน้านี่อาจจะได้รางวัลที่2ที่3อยู่เด้รางวัลที่1ให้บ้าฟังโคงซะก่อนเนาะเอาที่2ที่3ไปซะก่อนยายอ่อนกับสาวแต๋วนะขอบคุณกันแล้วกันครับพี่น้องสำหรับก่อนล่ำที่ฝากฟังกันมาก่อนที่สิจากกันมื้อนี้ก็ฝากข่าวไว้จักหน่อยซะก่อนเด้อบอกว่าสิเป็นข่าวคราวครับจากทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์เพิ่นประกาศข่าวส่งข่าวมาว่าสิส่งชุดเคลื่อนที่ครับมาให้บริการพี่น้องในอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ครับไปจนฮอด 4:00 น.แรงณอาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอลมเก่าซึ่งเพิ่นก็มาให้บริการพี่น้องครับบ่ว่าสิเป็นการทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาค่าประสบภัยพิบัติค่าจัดงานศพทุนการศึกษาและการแนะนำเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านอื่นๆพี่น้องที่เป็นทหารผ่านศึกทหารกองประจำการทหารนอกประจำการมีผู้ละนาวในพื้นที่อำเภอลมเก่าจะไปใช้บริการเพิ่นเด้อเตรียมหลักฐานเตรียมเอกสารเอาไปยื่นให้เพิ่นครับตรวจสอบให้เรียบร้อยกันแล้วกันณอาคารกองทุนหมู่บ้านอำเภอลมเก่าครับในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นี้ 9:00 น.ไปจนฮอด 4:00 น.แรงเด้อฝากไว้กันแล้วกันและก็งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ปีนี้ครับเพิ่นสิจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้
ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องกันแล้วกันครับไปร่วมชมพิธีอุ้มพระดำน้ำและก็จะมีการแข่งขันกีฬารวมไปถึงเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับที่งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันเนาะ8-17 ตุลาคม 2569นี้เด้อที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและก็เสร็จจากงานอุ้มพระดำน้ำก็จะมีงานแข่งเรือยาวลาพรรษาของทางอำเภอลมเก่าในวันที่20-28 ตุลาคม 2569ครับณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีมหรสพครบงานมีดนตอกดนตีให้พี่น้องได้ฮับส้มกันเนาะ20-28 ตุลาคม 2569นี่เด้อโอ้เที่ยวเต็มอิ่มครับมีมหรสพครบงานหละมาให้พี่น้องได้ฮับส้มกันนะฝากไว้กันแล้วกันครับสำหรับงานประเพณีแข่งเรือยาวลาพรรษาของทางอำเภอลมเก่าครับและกเกษตรจากงานแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าก็จะมีงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆแล้วประจำปี2569ครับณสวนสาธารณะหนองแคอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่วันที่27ฮอดวัน27พฤศจิกายนฮอดวันที่5ธันวาคม2569ครับ9มื้อเต็มๆ มีคอนเสิร์ตให้ชมฟรีครับพี่น้องและก็ยังมีบอกว่าสิเป็นเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับมาให้พี่น้องครับได้ชิมและก็ได้ช็อปกันส่วนคอนเสิร์ตชมฟรีโอ้เพิ่นว่ามีหลากหลายครับบอกว่าสิเป็นวงลาบานูนพ่อใหญ่สอนสินชัยกะมาลำไยไหทองคำจ่อยไม้ทองคำและก็สิเป็นเต๋าภูสินวงพุลิแคทครับและก็สิมีเบิ้นปทุมราชและก็มีสาวเวียงนลุมนพร้อมเด้อันนี้เป็นคอนเสิร์ตฟรีนะที่สวนสาธารณะหนองแคครับอ่ะอย่าลืมกันแล้วกันสำหรับงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆ2569ครับ27พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2569เนาะตอนรับลมหนาวพอดีครับพี่น้องอ่ะฝากไว้กันแล้วกัน10โมงกับอีก55นาทีครับบาฟังคงขออนุญาตไล่ละล่างลงจากห้างลงจากวิธีไปสักก่อนเด้อขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจครับเอาไว้พบพ้อกันใหม่มื้ออื่นครับเลิกงามย่ำเก่า10โมงไปจนฮอด11โมงสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกคน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วันชัยเป็นชายหนุ่มอนาคตไกลเขาเพิ่งเรียนจบและสอบติดประหลัดจึงถูกส่งมาประจำการที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดแถบปริมณฑลไม่ไกลจากกรุงเทพนักทว่าเมื่อราวเกือบ40ปีก่อนแม้จะเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงแต่ความเจริญก็ยังมีไม่มากนักถนนหนทางในอำเภอที่เขาถูกส่งมาประจำการนั้น

0: ส่วนมากยังเป็นถนนลูกรังยังไม่ได้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางทั่วถึงอย่างปัจจุบันนี้ดังนั้นเรื่องการเดินทางไปไหนจึงค่อนข้างลำบากยิ่งเป็นหน้าฝนด้วยแล้วก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เมื่อถูกย้ายมาประจำการที่อำเภอนี้ด้วยความที่เป็นปลัดหนุ่มหน้าตาดีอายุยังน้อยและที่สำคัญคือยังโสดทำให้บรรดาสาวแก่แม่ม่ายต่างพากันหมายปองเขาเป็นแถวบางรายก็ทุ่มทุนทอดสะพานถึงขั้นทำข้าวปลาอาหารใส่ปิ่นโตมาส่งให้ปลัดวันชัยถึงที่ว่าการอำเภอเลยทีเดียววันชัยไม่อยากรับเอาไว้แต่ก็ถูกขยันขยอจากผู้ให้จึงจำเป็นต้องรับและพอถึงเวลากลางวันก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมากินข้าวพร้อมๆกันเพื่อกันคำครหาไม่เพียงแต่จะมีปิ่นโตอาหารเท่านั้นยังมีขนมหวานและผลไม้อีกหลายอย่างจากแม่ค้าในตลาดและจากพ่อแม่ที่หวังอยากได้เขาไปเป็นลูกเขยชื่อเสียงของปลัดหนุ่มรูปหล่ออนาคตไกลเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วหลายคนต่างจับตามองว่าปลัดวันชัยจะชอบพอลูกสาวบ้านไหนกันแน่ส่วนตัวของวันชัยเองเขายังไม่อยากมีลูกเมียในตอนนี้เพราะเขาตั้งใจว่าเมื่อทำงานไปสักปี2ปีเขาจะเรียนต่อเพื่อยกระดับหน้าที่การงานให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปชายหนุ่มเลยยังไม่อยากมีพันธะ
1: โอ้ยหน้าตาหล่อๆแถมยังเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดท่าทางครอบครัวจะเป็นพวกตระกูลเก่าแก่มีหน้ามีตาแบบเนี้ยใครที่เป็นลูกเขยคงโชคดีแน
0: ่ๆชาวบ้านพูดกันอย่างนั้น
1: โอ้นั่นสิลูกสาวบ้านไหนจะโชคดีได้คุณปลัดมาเป็นสามีกันนะ
0: อีกคนหนึ่งเอ่ย
1: เห็นว่านางผ่องพันลูกสาวผู้ใหญ่ผันมันก็เล็งปลัดเอาไว้เหมือนกันนะงานเนี้ยไม่รู้ว่าลูกสาวผู้ใหญ่ลูกสาวเท่าแก่โรงสีหรือลูกเจ๊กหมงเจ้าของเขียงหมูในตลาดจะได้ปลัดไปเป็นสามีกันแน
0: ่ชาวบ้านพากันพูดกันสนุกปากเลยทีเดียววันหนึ่งปลัดวันชัยได้รับคำเชิญจากผู้ใหญ่บ้านหมู่สองให้ไปร่วมงานบวชลูกชายซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ข้าราชการมีตำแหน่งหรือพวกผู้ใหญ่กำนันกับเฒ่าแก่ทั้งหลายจะได้รับเชิญไปงานบุญงานบวชแบบนี้และสำหรับข้าราชการกรมการปกครองอย่างพวกนายอำเภอหรือปลัดก็จะถือว่าการไปร่วมงานของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะเป็นการได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านในท้องถิ่นที่ตนเองประจำการอยู่ทำให้การติดต่อประสานหรือขอความร่วมมือจากชาวบ้านจะเป็นเรื่องที่ง่ายวันชัยเดินทางไปร่วมงานพร้อมกับข้าราชการอีกหลายคนเป็นงานในช่วงค่ำมีพิธีทำขวัญนาคโดยหมอทำขวัญชื่อดังที่ผู้ใหญ่ทุ่มทุนจ้างมาเพื่อไม่ให้น้อยหน้าใครผู้คนมาร่วมงานกันครับข้างเล่ายาปลาปิ้งไม่ขาดยิ่งเวลาผ่านไปงานก็ยิ่งคลึกครื้นมีการประโคมดนตรีกันอย่างสนุกสนานในตอนทำขวัญบางช่วงบางตอนก็เป็นดนตรีช้าซาบซึ้งกินใจเพื่อให้พ่อนาคได้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาวันชัยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับข้าราชการคนอื่นๆที่มาร่วมงานพ่องพันลูกสาวคนสวยของผู้ใหญ่ผันดูแลคอยเสิร์ฟน้ำท่าไม่ขาดทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์ต้มยำพุงปลาช่อนจ้าพี่ปลัดฉันทำมาพิเศษเพื่อพี่ปลัดเลยนะจะได้เป็นกับแกล้มเหล้า
0: พ่องพันยิ้มหวานหยดในตอนที่ยกต้มยำชามใหญ่มาวางบนโต๊ะวันชัยรู้จักเธอดีเพราะเธอก็เป็นหนึ่งในหญิงสาวหลายคนที่ทำอาหารไปส่งให้เขาที่อำเภอปลัดดื่มสักหน่อยสิผู้ใหญ่ผันพ่อของพ่องพันยื่นแก้วเหล้ามาให้ไม่ดื่มจะดีกว่าครับวันชัยเอ่ยปฏิเสธดื่มหน่อยนะปลัดถือว่าให้เกียรติผมกับครอบครัวผู้ใหญ่ผันเอ่ยขยันขยอชายหนุ่มจึงหันไปมองหน้านายอำเภอที่มาร่วมงานด้วยกันเห็นคนเป็นนายพยักหน้า วันชัยเลยรับแก้วมาดื่มจากนั้นคนที่นั่งร่วมวงก็ชักชวนกันดื่มไปพูดคุยกันไปพอมีเหล้าเข้าปากการพูดคุยก็สนุกมากขึ้นประกอบกับเสียงดนตรีทำขวัญนาคที่ยังดังครื้นเครงอยู่ตลอดทำให้บรรยากาศสนุกสนานไม่น้อยสุดท้ายวันชัยก็เผลอตัวดื่มจนมึนเมาจะขับรถมอเตอร์ไซค์กลับก็ไม่ไหวเพราะดึกมากแล้วประกอบกับมองไปเห็นว่าคนที่มาร่วมงานบวชต่างจับจองพื้นที่ได้ถุนเรือนผู้ใหญ่ผันที่ปูเสือเอาไว้เต็มพื้นที่แล้วนอนกันอยู่หลายคนเขาก็เลยคิดว่าจะนอนพักสักหน่อยพอให้หายมึนแล้วค่อยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักที่อำเภอแต่ผู้ใหญ่ผันบอกว่าให้ขึ้นไปนอนบนเรือนเพราะบนเรือนไทยนั้นมีห้องหับมากมายหลายห้องจะนอนสบายกว่ามานอนรวมๆกับพวกขี้เมาทั้งหลายที่ใต้ถุนเรือนเช่นนี้ชายหนุ่มจึงค่อยๆเดินตามผู้ใหญ่ขึ้นเรือนไปพยายามประคับประคองตัวเองไม่ให้ล้มไปเสียก่อนเพราะความเมาพอถึงห้องนอนที่ผู้ใหญ่เปิดประตูให้เขาก็ตรงไปที่เตียงนอนหลังใหญ่ริมหน้าต่างทันทีจากนั้นก็หลับไปไม่รู้ตัวปลัดหนุ่มมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกเอะอะหน้าประตูห้องจากนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาพอดีกับที่เขาขยับกายลุกนั่งปลัดทำไมทำกับผมแบบนี้และผมกับเมียและลูกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแขกเรือมาร่วมงานบวชกันเต็มบ้านเต็มเรือเลยผู้ใหญ่ผันเอ่ยตัดพ้อต่อว่าทำให้วันชัยงงมากชายหนุ่มรีบหันมามองข้างกายก็เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนห่มผ้าอยู่ข้างเขาชายหนุ่มตกใจจนแทบสิ้นสติก้มลงมองตัวเองก็พบว่าไม่ได้ใส่เสื้อส่วนร่างกายใต้ผืนผ้าห่มนั้นเมื่อลองขยับไม่ต้องถึงกับเลิกผ้าห่มดูก็รู้ว่ากายท่อนล่างของเขาเปลือยอยู่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยและตอนนั้นหญิงสาวที่นอนข้างกายเขาก็ขยับกายลุกขึ้นแล้วดึงผ้าห่มมาคลุมตัวเองเขาเดาว่าเธอคงไม่ได้สวมเสื้อผ้าเช่นกันจากนั้นเธอก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น
3: ฉันร้องห้ามพี่ประหลัดแล้วแต่พี่ประหลัดไม่ยอมหยุดฉันสู้แรงพี่ไม่ได้เลยตกเป็นเมียของพี่ใส่รู้เข้าท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
0: หญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ยิ่งทำให้ชายหนุ่มงงหนักมากขึ้นไปอีกแต่ไม่มีเวลาที่จะคิดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะตอนนี้ที่หน้าประตูนอกจากผู้ใหญ่ผันกับเมียของเขาแล้วก็เริ่มมีญาติคนอื่นๆมายืนมุงดูเช่นกันอ้าวได้เสียกันแล้วแบบนี้นางพันมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนญาติคนหนึ่งเอ่ยหมดกันเข้าสารเป็นข้าวสุกไปซะแล้วลูกสาวผู้ใหญ่อีกคนเอ่ยเสริม
2: น้องจะบวชอยู่เช้านี้แต่พี่สาวโดนข่มเหงซะแบบนี้แล้วจะทำยังไงกัน
0: หลายเสียงหลายความคิดเห็นแต่ทุกความเห็นต่างพูดไปในแนวเดียวกันว่าปลัดหนุ่มต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เขาเองก็จำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับตนเองบ้างถ้าว่าเขาจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะตอนนี้พยานมีหลายคนเหลือเกินแถมคนที่ถูกเรียกว่าโดนรังแกก็ยังร้องไห้ไม่หยุดปลัดต้องรับผิดชอบลูกสาวผมนะจะบิดผิวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลูกสาวผมเสียหายพยานรู้เห็นก็เยอะแยะไปหมดจะทำเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ป่านนี้คนคงพูดกันไปทั้งงานแล้วและคนมาร่วมงานบวชนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆขืนปลัดไม่ยอมรับไม่แต่งลูกสาวผมไปเป็นเมียลูกสาวผมก็คงไม่มีหน้าอยู่เจอใครแล้วล่ะผู้ใหญ่ผ่านมัดมือชกมาแบบนั้นโดยมีลูกคู่อีกหลายคนที่ยืนมุงอยู่หน้าประตูห้องพากันส่งเสียงรับว่าใช่แล้วปลัดต้องรับผิดชอบ
1: ถ้าปลัดไม่รับผิดชอบคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราคงทำอะไรไม่ได้มากคงต้องให้หลวงท่านช่วยฉันจะทำเรื่องร้องเรียนเรื่องผิดวินัยของปลัด
0: นางกำไลเมียของผู้ใหญ่ผันเอ่ยทุกอย่างเข้าล็อกกันไปหมดมีผู้เสียหายมีพยานวันชัยปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยแม้จะจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ก็ตาม สุดท้ายจำต้องตกกระไดพลอยโจรกลายเป็นว่าที่เจ้าบ่าวแบบกระทันหันเมื่องานบวชเสร็จสิ้นเรื่องประหลัดหนุ่มแอบย่องเข้าหาลูกสาวผู้ใหญ่ผันก็ถูกพูดถึงกันทั่วบางยิ่งเป็นเหมือนตัวเร่งให้วันชัยต้องรีบรับผิดชอบด้วยการพาพ่อแม่มาสู่ขอผ่องพันและจัดงานแต่งอย่างเร็วที่สุดโดยทางผู้ใหญ่ผันอ้างว่าหากช้าไปกลัวว่าผ่องพันจะท้องโตขึ้นมาเสียก่อนวันชัยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรเลยเพราะรู้ตัวว่าเขาพลาดเองที่ยอมเชื่อใจผู้ใหญ่ผันยอมนอนค้างคืนที่บ้านของอีกฝ่ายจนถูกมัดมือชกให้กลายเป็นลูกเขยโดยไม่เต็มใจทั้งที่เขาตั้งใจว่าจะเรียนต่อเพื่ออนาคตของเขาแท้ๆเรื่องการแต่งงานของประหลัดวันชัยกับผ่องพันถูกพูดถึงกันไปทั่วอำเภอเพราะสาวแก่แม่ม่ายอกหักกันไปเป็นแถวแต่ที่ถูกพูดถึงมากกว่าก็คือประหลัดวันชัยเสียท่าเสียรู้สองพ่อลูกจนต้องแต่งงานโดยไม่เต็มใจงานแต่งงานของประหลัดวันชัยกับผ่องพันถูกจัดอย่างใหญ่โตเพราะผู้ใหญ่ผันนั้นเป็นคนหน้าใหญ่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แม้สินสอดที่ได้จากครอบครัวของวันชัยจะไม่ได้มากมายเหมือนอย่างที่คิดแต่ผู้ใหญ่ผันก็ยังคุยไปสามบ้านแปดบ้านว่าพ่อแม่ของประหลัดให้สินสอดทั้งเงินทองและที่ดินแก่ลูกสาวเขาทำให้ชาวบ้านบางคนพากันแอบนินทากับความขี้คุยของผู้ใหญ่ผันและเมียหลังงานแต่งวันชัยไปอยู่บ้านผู้ใหญ่ผันเพราะทางนั้นอ้างว่าบ้านทรงไทยนั้นหลังใหญ่กว้างขวางมีหลายห้องไม่อยากให้ลูกสาวต้องไปอยู่ห้องพักแคบๆของประหลัดส่วนผ่องพันก็พยายามเอาใจเขาทุกอย่างเธอรีบตื่นแต่เช้ามาทำอาหารเช้าให้เขาทุกวันแต่ชายหนุ่มกินข้าวเสร็จก็รีบออกไปทำงานทำเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากใช้เวลาที่บ้านมากนัก
2: อดทนไว้นางผ่องพันตำแหน่งคุณนายประหลัดกว่าจะได้มามันไม่ง่าย
0: ผ่องพันบอกกับตัวเองเมื่อเห็นว่าประหลัดวันชัยไม่สนใจใยดีเธอเลยสักนิดนอกจากออกจากบ้านแต่เช้าแล้วกว่าวันชัยจะกลับบ้านก็มืดค่ำทุกวันแถมตอนนี้เขายังเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะกว่าจะกลับถึงบ้านวันชัยก็เมาแอกลับมาทุกวันเนื้อตัวเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าไม่กินข้าวกินปลาอาหารมื้อเย็นที่ผ่องพันเตรียมเอาไว้ให้ก็ต้องเป็นหมันทุกวันเพราะเขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เข้านอนทันทีเป็นแบบนี้ทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนชีวิตการแต่งงานของวันชัยกับผ่องพันยังไม่ทันถึงปีผ่องพันก็ทนไม่ไหวออกปากบ่นเขา
1: ที่ประหลัดกินเหล้าเมาหย่ำเปทุกวันแบบเนี้ยฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ
0: จะทนไหวหรือไม่ไหวก็แล้วแต่เธอสิวันชัยเอ่ยแบบไม่สนใจความรู้สึกของเธอจากนั้นก็เดินออกจากบ้านไปผ่องพันเห็นแบบนั้นก็ร้องกรีดออกมาด้วยความโกรธและอึดอัดใจจนแม่ของเธอต้องรีบวิ่งมาสอบถาม
2: เป็นอะไรลูกจะร้องกรี๊ดทำไมมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันสิคืนอารมณ์ร้อนแบบนี้ประหลัดเขาจะทนไม่ไหวนะ
0: นางกำไลเอ่ยสอนลูกสาว
1: ใครจะไปทนไหวล่ะแม่รีบออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับก็มืดค่ำทุกวันแถมนี่ยังเมาแอกลับมาด้วยฉันน่ะไม่ไหวจะทนแล้วแม่
0: ผ่องพันระบายคำพูดออกมาด้วยความโกรธ
2: หัวเมียกันจิตใจกันนิดหน่อยก็รีบปรับความเข้าใจกันซะอ้อเขาว่านอนคุยกันดีกว่ายืนคุยกันนะลูก
0: นางกำไลเอ่ยกับลูกสาวด้วยคำพูดแฝงความในประมาณว่าเวลานอนกลางคืนด้วยกันก็ให้ลูกสาวออดอ้อนอเซาะสามีสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะหายโกรธ
1: เฮ้ยจะนอนคุยอะไรกันละแม่ทุกวันนี้แทบจะนอนกับคนละเตียงอยู่แล้วแม่รู้ไหมตั้งแต่แต่งงานกันมาจะครบปีแล้วเนี่ยเขาไม่เคยแตะต้องตัวฉันเลยนะแม้แต่แขนยังไม่เคยจับเลยแล้วแม่จะให้นอนคุยอะไรกันลูกสาวแม่จะแห้งเหี่ยวตายอยู่แล้วรู้ไหมเนี่ย
0: ผ่องพันไม่เก็บความลับนี้ไว้อีกแล้วเธอระบายออกมาจนหมดแม่ของเธอก็ตาโตตกใจที่ได้รู้ว่าลูกเขยที่นางกับสามีวางแผนจับเขามาอย่างดิบดีนั้น เมื่อแต่งงานกับลูกสาวของนางแล้วเขาไม่เคยแตะต้องลูกสาวนางเลย
1: อะไรนะนี่ลูกกับปลัดยังไม่ได
0: ้นางกำไรไม่ได้พูดต่อ
2: ใช่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันทั้งนั้นแหละฉันจะไม่ทนเหี่ยวแห้งแบบนี้หรอกนะแม่จะตำแหน่งประลงปลัดอะไรฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันเสียดายวัยสาวของตัวเองที่ต้องมาแห้งเหี่ยวทั้งที่ได้ชื่อว่ามีผัวแล้วแถมไอ้ผัวเนี่ยก็ยังเมาปลิ้งกลับบ้านทุกวันฉันจะเลิกกับมันนะแม่ฉันไม่ทนแล้ว
0: พองพันตะโกนลั่นบ้านแม้นางกำไลจะปลอบใจยังไงคนเป็นลูกก็ยืนกรานคำเดิมว่าจะไม่ทนอีกแล้วแต่งงานกันไม่ถึงปีหม้อข้าวไม่ทันดำก็จะเลิกกันเสียแล้วเงินค่าจัดงานแต่งยังไม่คุ้มเลยนี่เองจะเลิกกับปลัดแล้วเรื่องนางพันผู้ใหญ่ผันเอ่ยถามลูกด้วยความโกรธหลังจะขึ้นเรือนมาแล้วได้ยินลูกตะโกนพอดี
2: พ่อลองมาเป็นฉันไหมล่ะมีผัวก็เหมือนไม่มีมันเมาแอได้ทุกวันแถมยังไม่เคยมามีอะไรกับฉันเลยแล้วทำไมฉันต้องมาทนกับไอ้ตำแหน่งเมียประหลัดแต่ในนามเนี่ยพ่ออย่ามาห้ามฉันนะฉันจะเลิกกับมันนี่จัดงานแต่งงานกันอย่างเดียวทะเบียนอะไรก็ไม่ได้จดด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้เลิกกันง่ายดี
0: พองพันคิดมาแล้วเสร็จสับว่าการเลิกรากับประหลัดวันชัยนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดตกเย็นวันนั้นเมื่อวันชัยกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเสื้อผ้าข้าวของส่วนตัวของเขาถูกเก็บใส่กระเป๋าใบใหญ่และกล่องใหญ่วางเอาไว้หน้าห้อง
2: เลิกกันเถอะฉันทนอยู่กับพี่ไม่ไหวละพี่กินเหล้าเมามาทุกวันไม่เคยสนใจฉันที่เป็นเมียเลยอะอยู่กันไปก็ทรมานกันทั้งสองฝ่ายเลิกกันซะตั้งแต่วันนี้ต่างคนจะได้ไปมีอนาคตใหม
0: ่วันพรุ่งนี้พี่จะมาขนของวันชัยพูดแค่นั้นก็เดินลงจากเรือนไทยหลังงามแล้วสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปไม่สนใจยื้อหรือพูดรั้งไม่ให้ผ่องพันเลิกกับเขาเลยสักคำยิ่งทำให้ผ่องพันโกรธตะโกนด่าตามหลัง
2: จะไปไหนก็ไปเลยเลิกกันแล้วกูจะหาผัวใหม่ให้ได้ดีกว่าเดิมดีกว่าตำแหน่งประหลัดมึงอีกมึงคอยดู
0: วันต่อมาวันชัยยืมรถปิกอัพของนายอำเภอมาขนข้าวของไปจนหมดเขากราบลาผู้ใหญ่ผันกับนางกำไลเพราะถือว่าทั้งสองเป็นผู้สูงวัยกว่าเขาจึงยังให้เกียรติทั้งคู่อยู่แม้ว่าทั้งสองจะเคยร่วมกันวางแผนจับเขามาเป็นลูกเขยก็ตามวันชัยกลับไปอยู่บ้านพักที่อำเภอและมุ่งมั่นเรื่องเตรียมเรียนต่อส่วนเรื่องดื่มเหล้านั้นชายหนุ่มไม่เคยดื่มอีกเลยนับจากที่เลิกรากับผ่องพันธ์ไม่นานก็มีข่าวว่ามีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรคนใหม่ย้ายมาประจำการตอนนี้ความสนใจของสาวๆในอำเภอก็พุ่งไปที่นายตำรวจหนุ่มคนนั้นวันชัยรู้สึกโล่งใจมากที่เขาไม่ได้เป็นจุดสนใจของใครอีกแล้วทำให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนต่อและเข้าอบรมที่วิทยาลัยเพื่อเตรียมการสำหรับการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในสายงานของเขาต่อไปชายหนุ่มมาได้ยินข่าวของครอบครัวผู้ใหญ่ผันนางกำไลและผ่องพันธ์อีกครั้งเมื่อเกิดเรื่องนินทากันทั่วตลาดว่าผู้ใหญ่พยายามจะใช้วิธีเดิมกับนายตำรวจหนุ่มคนใหม่ทว่าเรื่องมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะนายตำรวจคนนั้นไม่ยอมค้างคืนที่บ้านของผู้ใหญ่ผันแม้จะไปร่วมงานแต่งงานของลูกชายผู้ใหญ่และกินเหล้าจนเมามายแต่เขาก็ให้ลูกน้องพากลับโรงพักจนได้พองพันเลยใช้วิธีรุกหนักจะมาที่ห้องพักตำรวจแทนหล่อนเพียรทำข้าวปลาอาหารมาส่งทุกวันจนคนเริ่มนินทาแต่แล้ววันหนึ่งฝ่ายเมียของนายตำรวจก็มาจากกรุงเทพหล่อนเลยมาอารวาสตบตีพองพันให้ได้อายไปทั่วอำเภอพองพันทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจแถมยังอับอายจนแทบไม่กล้าออกจากบ้านวันชัยได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตนเองรอดพ้นมาได้แล้วต่อไปนี้เขาจะไม่ยอมประมาทพลาดพลั้งเพราะสุราอีกเขาจะมุ่งมั่นในหน้าที่การงานให้เต็มที่และจะเลือกผู้หญิงที่ดีที่เหมาะสมมาเป็นคู่ครองของเขาในอนาคตเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองต้องกลายเป็นลูกเขยจำยอมของครอบครัวไหนอีกแล้ว

0: วันแต่งงานของพบแก้วตายืนหลบอยู่หลังต้นมะขามมองชายที่เคยสัญญาว่าจะแต่งกับนางกำลังกราบผู้ใหญ่เคียงข้างเจ้าสาวอีกคนนางคิดว่าเรื่องทุกอย่างของนางกับเขาคงจบแล้วแต่ในคืนนั้นพบกลับมาหานาง
1: ข้าแต่งกับสายบัวเพื่อใช้หนี้บุญคุณเท่านั้นคนที่ข้ารักยังเป็นเอง
0: นางร้องไห้ก่อนยอมกอดเขาไว้แก้วตาคิดว่าการยอมครั้งนี้จะช่วยรักษาความรักเอาไว้แต่หารู้ไม่ว่านับจากคืนนี้ความรักของนางจะค่อยๆทำร้ายทั้งตัวเองและผู้หญิงอีกคนที่นางยังไม่เคยรู้จักพบกับแก้วตารักกันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรพบเคยเป็นเพียงลูกจ้างโรงสีส่วนแก้วตาขายขนมอยู่ตลาดทั้งคู่เก็บเงินทีละเล็กตั้งใจว่าอีก2ปีจะสร้างเรือนหลังเล็กแล้วแต่งงานกันแต่ก่อนถึงวันนั้นพ่อของพบประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากคนที่ช่วยคือพ่อของสายบัวเจ้าของโรงสีเขาออกค่ารักษาให้ทั้งหมดแล้วยังให้พบดูแลกิจการส่วนหนึ่งเมื่อพ่อพบรอดพบจึงรู้สึกว่าตัวเองติดหนี้ครอบครัวนี้ทั้งชีวิตไม่นานผู้ใหญ่ก็เสนอให้เขาแต่งงานกับสายบัวพบไม่กล้าปฏิเสธแต่ก็ไม่กล้าปล่อยแก้วตาเขาจึงขอให้นางรอและบอกว่าวันหนึ่งเมื่อใช้หนี้บุญคุณหมดเขาจะกลับมาแก้วตารู้ว่าผิดแต่ความกลัวเสียคนรักทำให้นางยอมทนอยู่ในสถานะที่หากใครรู้เข้านางต้องโดนตราหน้าและโดนรังเกียจจากหญิงคนรักที่หวังจะสร้างชีวิตด้วยกันกลายเป็นหญิงที่ต้องรอให้สามีคนอื่นแอบมาหายามค่ำคืนทุกครั้งที่พบกลับบ้านแก้วตาจะถามว่าเขารักสายบัวหรือยังพบตอบเหมือนเดิมว่าไม่เคยคำตอบนั้นกลายเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้แก้วตาทนอยู่ได้นางเริ่มเกลียดสายบัวเกลียดทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกันด้วยซ้ำวันหนึ่งแก้วตาเห็นสายบัวซื้อผ้าเด็กที่ตลาดหัวใจนางหล่นบู้คืนนั้นพบมาหานางรีบถามทันทีพบเงียบอยู่นานก่อนยอมรับว่าสายบัวกำลังตั้งท้องแก้วตาหน้าชาเหมือนถูกตบชายที่ปฏิเสธทุกครั้งที่นางถามว่ารักสายบัวไหมตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพ่อของลูกของหญิงที่เขาบอกมาตลอดว่าไม่เคยแม้แต่จะรักพบรีบกอดนางแล้วบอกว่าเด็กเกิดจากหน้าที่ไม่เกี่ยวกับความรักและขอให้นางอดทนอีกหน่อย
2: แล้วต้องรอถึงเมื่อไหร่รอให้ลูกเองโตรอให้สายบัวตายหรือรอให้ข้าแก่จนไม่มีใครเอา
0: พบตอบไม่ได้หลายวันต่อมาสายบัวมาหาเกี่ยวตาที่บ้านทันทีที่เห็นหน้าเกี่ยวตาคิดว่าตัวเองคงถูกด่าถูกประจานหรือถูกไล่ออกจากเมืองแต่นางกลับวางถุงเงินลงบนโต๊ะ
2: ถ้าเจ้ารักพบจริงพาเขาไปเสีย
0: แก้วตานิ่งอึ้งสายบัวบอกว่านางรู้เรื่องทั้งคู่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานและคนที่เขาให้พ่อช่วยชีวิตพ่อของพบในวันนั้นก็คือสายบัวเองเพราะนางแอบรักพบมานานตอนผู้ใหญ่เสนอการแต่งงานนางรู้ว่าพบมีคนรักแต่ก็ยังตอบตกลงเพราะคิดว่าเมื่ออยู่ด้วยกันนานพอเขาอาจรักนางได
2: ้ข้าเคยคิดว่าเจ้าแย่งสามีข้าแต่บางทีคนที่แย่งสามีของคนอื่นอาจเป็นข้าเอง
0: สายบัวผุดทั้งน้ำตาความเกลียดที่แก้วตาสะสมมานานพังลงตรงนั้นผู้หญิงที่นางคิดว่าชนะทุกอย่างกลับกำลังทุกข์ไม่ต่างกันแก้วตาไม่รับเงินนางขอให้สายบัวกลับบ้านไปก่อนคืนนั้นพบมาหาแก้วตานางบอกกับเขาว่าสายบัวรู้เรื่องทั้งหมดแล้วพบหน้าซีดแต่สิ่งแรกที่เขาถามกลับไม่ใช่ว่าสายบัวเสียใจแค่ไหน
1: นางจะบอกพ่อหรือไม่ถ้าพ่อรู้ข้าคงหมดอนาคตที่โรงสีเป็นแน
0: ่แก้วตามองชายตรงหน้าเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกเหมือนไม่รู้จักเขาพบเคยบอกว่าการแต่งงานที่เกิดขึ้นแค่เป็นการทดแทนบุญคุณเท่านั้น แต่เวลานี้เขามีบ้านมีตำแหน่งมีเงินและกำลังจะมีลูกสิ่งที่เขากลัวที่สุดกลับไม่ใช่การสูญเสียผู้หญิงคนใดแต่คือการเสียชีวิตสุขสบายที่ได้มาไม่กี่วันต่อมาสายบัวล้มป่วยจนเกือบเสียลูกแก้วตารู้ข่าวจึงรีบไปช่วยดูแลพบตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงสองคนอยู่ในห้องเดียวกันเขารีบบอกสายบัวว่าจะเลิกและไม่ข้องเกี่ยวกับแก้วตาอีกแก้วตารู้สึกจุกในอกพูดอะไรไม่ออกนางจึงเดินออกมาข้างนอกพบบอกกับสายบัวว่าขอเวลาแก้วตาเป็นครั้งสุดท้ายและตามออกมาพอออกมานอกห้องเขากลับจับมือแก้วตาแล้วบอกให้อดทนเพราะพูดไปเพียงเพื่อให้เมียสบายใจสายบัวซึ่งยืนพิงประตูอยู่ด้านหลังได้ยินทุกคำพบหันไปเห็นสีหน้าก็เปลี่ยนเขารีบอธิบายว่าไม่อยากเสียใครไป
2: เพราะรักเราทั้งสองคนหรือเพราะเองอยากเก็บทุกอย่างไว้กับตัว
0: สายบัวถามเขาแต่พบกลับเงียบเขาตอบคำถามของสายบัวไม่ได้และความเงียบนั้นก็เหมือนเป็นคำตอบของทุกคำถามแล้ววันรุ่งขึ้นสายบัวเก็บของกลับไปอยู่กับพ่อส่วนแก้วตาก็ปิดประตูไม่ให้พบเข้าบ้านพบตามง้ออยู่หลายวันเขาบอกแก้วตาว่าในเมื่อสายบัวไปแล้วตอนนี้ทั้งคู่แต่งงานกันได้ตามที่เคยฝันเมื่อก่อนนี่คือประโยคที่แก้วตารอมาหลายปีแต่พอได้ยินจริงๆนางกลับไม่ดีใจเพราะกว่าจะได้พบคืนนางต้องเห็นผู้หญิงอีกคนเกือบเสียลูกและต้องเสียความเคารพตัวเองไปทีละน้อย
2: ถ้าวันนั้นสายบัวไม่ไปเองจะเลือกข้าไหม
0: พบตอบไม่ได้อีกครั้งนางจึงยิ้มทั้งน้ำตา
2: ข้าเข้าใจแล้วเองไม่ได้เลือกข้าในวันนี้หรอกพบเองแค่เหลือข้าเป็นคนสุดท้าย
0: หลายเดือนผ่านไปสายบัวคลอดลูกชายแข็งแรงนางไม่ได้กลับไปหาพบแต่ช่วยพ่อดูแลโรงสีและเลี้ยงลูกเองส่วนแก้วตาย้ายแผงขนมไปอีกตลาดหนึ่งวันหนึ่งทั้งสองบังเอิญพบกันสายบัวอุ้มลูกส่วนแก้วตาถือตะกร้าขนมไม่มีใครเรียกอีกฝ่ายว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยอีกแล้ว
2: เจ้ายังรักเขาอยู่ไหม
0: แก้วตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบสายบัว
2: รักสิแต่ข้าเพิ่งรู้ว่าเรารักใครสักคนได้โดยไม่จำเป็นต้องยอมให้เขาทำร้ายเราไปตลอด
0: สายบัวยิ้มแล้วเดินจากไปพร้อมลูกครั้งหนึ่งผู้หญิงสองคนเคยคิดว่าความสุขของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าพบจะเลือกใครสุดท้ายกลับไม่มีใครได้พบไปเลยแต่แก้วตาได้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาสายบัวได้ชีวิตที่ไม่ต้องรอความรักจากคนที่ไม่เคยเลือกนางจริงๆส่วนพบผู้ชายที่ไม่ยอมเสียอะไรเลยกลับเป็นคนเดียวที่เสียทุกอย่างเพราะบางครั้งจุดจบของรักสามเศร้าไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายเลือกผู้หญิงคนไหนแต่อยู่ที่วันที่ผู้หญิงทั้งสองคนเลือกยอมให้เขาเป็นคนเลือก
3: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติโพช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไท ไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
1: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
6: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางพระนครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอุทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญจน์ไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
5: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจากทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่า50%ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่87.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่58.36%ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้

0: ดหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอจ่อไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
2: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
4: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะ

0: ทองลำปางรายงาน
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
3: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีละก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสะแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
5: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำ ่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
0: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าพันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันมาลีรายงาน
2: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
7: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
8: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปีเจ็ดสิบนอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปีเจ็ดสิบเนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76 จังหวัด
7: แม่ครนันท์กิตตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
4: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ 81 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าว แถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่45%อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า50%จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงิน จากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
12: ครับผมก็ตอนแรกผมก็จะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมาในประเทศไทยครับแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้าIOPของรายการนี้ครับผมจะดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่มาในวันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึก

0: ้าเหรียญรางวัลได้คว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFAจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดมากรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: ขณะนี้เวลา 12:44 น.ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมาก หากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
7: หายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
3: หรือเป็น
4: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถะได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความ

0: คิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
1: หน่วยบัญชาการทหารพระตักนักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอปฏิเพล็ก99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

วันนี้ต้อนรับทักทายกันด้วยงานเพลงคืนนี้พี่ติดเวรนะครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับเสียงของวิไลพนมครับสวัสดียามบ่ายครับในบ่ายของวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับทักทายกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของรายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างครับยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยตอนบนจะมีภาพอากาศแปรปรวนในลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังนะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดิน อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนบนแล้วครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับ5ตุลาคม2569ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง2 เมตรชาวเรือควรจะตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดที่ 21-25 ครับสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักฝนลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งครับแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองต่ำสุดอุณหภูมิ 24-26 สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวเพชรบุรีคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 ครับสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่แถวภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

สวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามาทักทายในช่องทางเพจ Facebook Live ครับสวัสดีพี่คำปัดครับสวัสดีพี่ผู้หมวดพรสวัสดีคุณสุจิตเครืออินครับและก็สวัสดีทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามครับ

จากพี่ผู้หมวดพรนพคร16ถามไถ่งานเพลงนี้เข้าสู่รายการครับต่อกับเพลงของศิลปินตลกครับประกอบภาพยนตร์เรื่องคนปีมะจากพี่กำปัดถามมาส่วนทางแม่ประธานนะครับอยากฟังงานเพลงผู้ชายในฝันคอยนวลที่สวนลำไยจากชนแดนสักครู่ครับสักครู่ครับอัดใจเย็นเย็น

พิษรักพิษณุโลกครับบรรยากาศของริมแม่น้ำที่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกริมน้ำน่านผ่านไปเรียบร้อยครับต่อกับงานเพลงนี้ที่คุณโสริยาตะวันแดงคนสวยหนองสว่างอ่ะหมดแล้วยังชื่อเขายาว

อบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับส่งกำลังใจให้กันได้นะครับในช่วงเวลานี้รายการชมรมลูกทุ่งโดยผมหนุ่มเมืองนารายครับ

ขออภัยเมื่อสักครู่นี้นะครับเน็ตสะดุดเน็ตเด็ดสะดุดเล็กน้อยนะครับสวัสดีล่าสุดครับสวัสดีคุณพรจรัสนะครับอ่านเสียงถูกแล้วเนาะคุณพรจรัสรัตนการนะครับคุณพรจรัสบอกว่าชอบเสียงหัวเราะนะครับขอบคุณไปอย่างสูงขอบคุณทุกกำลังอกกำลังใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาดูข่าวล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนะครับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวครับรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของ NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับล่าสุดนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าโดยภาพรวมครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดเช่นจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้ครับคาดการว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศนะครับและฝนตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันครับและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ทันทีครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำนะครับในการเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขภัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินครับหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับนั่นคือรายงานข่าวล่าสุดครับจากทาง NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

นวลรอพี่ที่สวนลำไยครับเสียงจากคุณจ๊ะนงพนีนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์จรินทร์เกตแดงครับดนตรีโดยอาจารย์กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์ส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับเพลงนี้นะครับบันทึกเสียงเมื่อ14กุมภาพันธ์2022ครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ทางพี่สาวตันเดียวมอบให้ทุกเสียงทุกสาย FC ทุกท่านพิเศษสำหรับสาวสวยที่อยู่ทางลมเก่าด้วยครับไม่ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้กำลังฟังอยู่หรือเปล่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเมื่อสักครู่นี้ทางคุณปัญจรัตน์บอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงนะครับชอบรายการนี้ขอบคุณมากครับมาดูเรื่องของข่าวสารกันบ้างครับนายกจี้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในสัปดาห์นี้ครับทางด้านคุณนิรัตเผยปภโอนงบทั้งก้อน 4.7 พันล้านให้กับออมสินแล้วนะครับที่ไหนเสร็จก่อนพร้อมโอนทันทีหากไม่พอพร้อมของบฉุกเฉินปี70เพิ่มครับรายงานข่าวล่าสุดครับจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับขออภัยนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับโดยทางนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการประชุมครั้งที่6นะครับภาพรวมและหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ยังมีบางจังหวัดนะครับอย่างปราจีนปทุมฉะเชิงเทรายังมีน้ำท่วมขังครับที่เป็นปัญหาอยู่และต้องอพยพประชาชนนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าจากเมื่อวันที่4ตุลาคมครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับทางนายกอบจแจ้งมาว่ายารักษาโรคและป้องกันโรคบางชนิดขาดแคลนครับขอให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำเวชภัณฑ์เข้าไปในพื้นที่ประสานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้เรียบร้อยซึ่งโรงงานขององค์กรเภสัชก็อยู่ที่ปทุมธานีครับทั้งยาโรคฉี่หนูหรืออะไรต่างๆก็ควรที่จะต้องถึงมือชาวบ้านเพราะว่าสภาพน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดครับก็ขอให้เริ่มสูบน้ำเก็บขยะทำความสะอาดตรวจระบบไฟฟ้าประปาและดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอให้ทางจังหวัดน้ำแห้งก่อนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเก็บขยะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งประชาชนในเขตแล้วนะครับว่าช่วงใดจะมีการเข้ามาเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของประชาชนจึงขอให้พื้นที่อื่นๆครับดำเนินความสะดวกนะครับให้เช่นเดียวกันครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าอีกสัปดาห์นะครับขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานการเปิดลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพและก็ลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเกือบ 100% เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาครับตนนะครับหมายถึงนายกรัฐมนตรีก็ให้ขอให้เร่งดำเนินการนะครับหากข้อมูลเข้ามาถึงเมื่อไหร่ก็เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามานะครับไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยค่อยจ่ายไม่จำเป็นครับการร้องของงบประมาณที่การเอาไว้การเอาไว้ตั้งแต่ปี2569นะครับซึ่งสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครับประชาชนที่มีความลำบากอยู่นะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเยียวยารับจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาในแต่ละวันครับอย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหากพบฉุกเฉินปีงบฉุกเฉินในปี2569จำนวน 4.7 พันล้านบาท

ไม่เพียงพอในการเยียวยาอาจมีการตั้งงบฉุกเฉินปี2570มาใช้เนื่องจากคาดกันว่าไม่เพียงพอในการเยียวยาเนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับขอบคุณข้อมูลจากทาง NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับเข้าสู่ลูกทุ่งย้อนเวลาครับ

ขออภัยด้วยนะครับมีข้อความเตือนครับว่าเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับสำหรับเพลงผู้ชายในฝันครับขออภัยด้วยครับหนึ่งกำลังใจครับจากผู้ใช้นามว่าเซยามแรงครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสาวตลาดผักที่หยุดเสียงอดิศรพ่อขุนผาเมืองครับ

นี่คืองานเพลงจากศิลปินแห่งชาตินะครับคุณสมเสียนพานทองครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคุณชายเมืองสิงห์ครับเกิดเมื่อ24ตุลาคม2482ครับเป็นชาวตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับอาชีพนักร้องนักประพันธ์เพลงนักแสดงละครนักแสดงภาพยนตร์ครับปีที่ทำการแสดงคือปี2504นะครับจนถึงปัจจุบันครับกับงานเพลงอมยิ้มที่เซยามแรงมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะครับล่าสุดนะครับทางคุณโสริยาบ้านหนองสว่างครับบอกว่ามอบงานเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับเซยามแรงด้วยนะครับกิจกรรมล่าสุดครับจากนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญครับได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยนะครับหรือว่าเกิดเหตุพายุนะครับที่ทำให้ต้นไม้หักโค่นครับโดยการตัดกิ่งไม้และขนย้ายกิ่งไม้ที่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนและก็เส้นทางคมนาคมนะครับเพื่อเปิดการจราจรพร้อมกับมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดณบ้านโนนหนำแท่งหมู่ที่10ตำบลโนนหนำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญครับขอบคุณพ่อข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับ

เวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับนั่นคืองานเพลงคำสัญญาจากนักรบสีน้ำเงินนะครับดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับตาม8แผนงานหลักและก็ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายครับเสียงจากคุณเย็นจิตพรทีวีครับสาวดำรำพันมอบให้กับทุกเสียงทุกสายขอบคุณการกดไลค์กดแชร์โชคดีแล้วมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ภายงัดภายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ตัวเองน้องซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม้วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
5: ระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติ างแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันทันในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
6: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
7: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลำสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลำสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลำสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักฮักแท
0: ้ๆว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
7: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: ไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

เก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและกับผู้ใดครับสิฟ้าทางคมมนคมันเอาเข้ามาทางรายการครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวครับ0567087117จดชื่อจำฝากกันไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ครับขึ้นต้นรายการมารายงานทางสภาพอากาศกันก่อนทางฝนทางฟ้านี่แหละหากินทางง่ายครับมื้อนี้ก็วันที่เอา5ตุลาคม2569ครับแรม9ค่ำเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์อากาศกันอยู่แม้ว่ามื้อนี้ครับเพิ่นว่าประกาศเหลืองอากาศมันแต่มันพรวดนี่แหละบ่สิเป็นทางบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับระบุว่าในช่วงวันที่5-7 ตุลาคม 2569นี่ล่ะเอาเพิ่นว่าบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับจะมีสภาพอากาศมันแปรมันปรวนครับโดยมีลักษณะของทางพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแดดและก็อาจสิมีฝนตกหนักครับถึงหนักมากนี่ล่ะซึ่งสิมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับก็คือในช่วงวันที่5วันที่6ตุลาคมนี่ล่ะสิไปทางพูนครับทางภาคเหนือภาคกลางครับและก็ทางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและก็สำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สิมีฝนแต่ว่าลดลงน้อยลงแดดส่วนในวันที่7ตุลาคม2569ครับด้านตะวันตกของทางภาคเหนือและก็ทางภาคกลางอันนี้สิมีฝนแดดว่าสั้นครับทางนี้เนื่องจากครับในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณทางความกดอากาศสูงหรือว่าทางมวลอากาศเย็นจากทางประเทศจีนพุ่นแล้วครับที่แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกๆนี่แหละในขณะที่มรสุมตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลมันภาคใต้อ่าวไทยพุ่นแล้วจังใดก็ขอให้ทางพี่น้องครับระวังอันตรายถ้าขังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงครับและก็ฝนตกหนักแดดฝนตกสะสมแดดซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่รัดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังใดรวมทั้งควรเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไปโฆษณาที่บ่อแข็งแรงสำหรับคลื่นทางทะเลครับในช่วงนี้ก็อาจมีอายุประมาณ2เมตรนี่แหละและก็เพิ่นว่าในช่วงวันที่9ไปจนฮอด13ตุลาคมพูนครับที่เป็นทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นสิไปเพิ่มขึ้นอีกวันที่9ไปฮอด13โดยมีฝนตกหนักครับค่อนข้างหนักมากนี่แหละขอให้พี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันเนาะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนครับวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังครับจึงขอให้ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสิโทรสอบถามกับ1182 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าเอารายงานทางสภาพอากาศกันครับช่วงต้นรายการกันครับเนาะเอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงกันครับข้างขากันแดจวดขึ้นต้นรายการกันแดมื้อนี้ก็จะทางพูดครับทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยน้อยใจวาสนาเนาะเห็นว่าซาๆเนิบๆผมก็เลยเอาขึ้นต้นรายการให้นี่ล่ะเอาน้อยใจวาสนาครับทางฝั่งซ้ายฝั่งเราครับแจ้งทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยฝากไปให้ฝากไปหาครับประจำครับบ่สิเป็นทางคุณยายแต๋วแม่ม้าโคขมิ้นพุ่นแดทางพ่อตาทางแม่ยายน้ำผึ้งทางศิลาทางคุณแม่ยายกี้ทางกกก้อยนวลครับป้าอ้อยปุนแดและก็ทางคุณแม่น้องแซมทางป้าสะแขเนาะจะทางคุณยายอ่อนทางค่อยๆฝากกันไว้เอาส่วนทางผู้ค้างผู้ขากันได้ครับฝากกันไว้สั่งกันไว้ไอเซมายำเลงครับรักจังว่าสั้นครับของทางพีซาเดอร์เนาะฝากคักๆไปทางพูนครับสาวตลาดผักพุนละเนาะและก็จะทางสาวตลาดผักพี่แดครับมีไอน้องบ่แขว่าซั่นครับอ่ะกะฝากคืนไปหาทางไอเสียมายำเล็งนั่นล่ะส่วนทางคุณแม่ประธานครับชมรมแม่ไม้ตะเบาะเกิดมาเพื่อหักอายว่าซั่นครับนั่นสิแม่นทางการตอมทุ่งเงินนี่ล่ะเนาะจากทางคุณแม่ประธานฝากให้ฝากหาครับประจําให้ทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะเบาะก่อนก็แล้วกันครับฝากคักๆไปทางพูนครับผู้ช่วยปี่ผงทางห้วยอีจินพุ่นล่ะและกระทางพ่อไม้3ใบเถาพ่อไม้บ้านกลางครับป๋าแลมโบหนุ่มเหล่าน้อยปักดุทางเท้าขี้ดื้อพุ่นแดป้าแหวนป้าอ้อยกบไว้หนวนพี่ครับและกระถางคุณยายน้องส้มโอโป่งสามขานุ่มรถปูนครับพี่น้องทางชมรมตระกูลกล้วยนุ่มเหลือน้อยและกระถางลงน้ำแข็งทาขาวไอ้ฝาทางข้าวโพดฝักใหญ่พุ่นแดและกระถางไอเสียมายำเลงอีกท่านหนึ่งกันแล้วกันเนาะจากทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะเบาะฝากกันไว้ครับสามท่านสามพลหมานเพลงครับจดกันรถมวนกัน
ครับ

าสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเบาหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์บ่าย2ฮอตบ่าย3ครับถึงคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอ

เอาเรียบร้อยไปครับสามผลงานเพลงมวนม้วนครับฝากกันไว้เกิดมาเพื่อหักอายบ่ซั่นครับทางเมียประธานพุ่นล่ะโทรเข้ามาว่าทางตะบอกก็ฟ้ากำลังแหงว่าซั่นครับมาทางพี่สาวตะบอกได้แม่ประธานเดียขออนุญาตปิดวิทยุก่อนเด้อว่าซั่นเอ๊ะแสดงว่าแหงแท้เนาะครับเนาะจังได๋ก็ทางใดม่องใดครับกำลังตกกำลังห้องปิดก่อนก็ได้เนาะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยเด้อต่ำลงมาซอยบ่ทันเด้อเนาะจังได๋ก็เบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเบิ่งแยงกันก่อนกันแล้วกันครับแล้วก็ทางผู้อ่อนก็มีอ้ายน้องบ่แขกครับพี่สาวทางตลาดผักรักจังไอเสมายำแหลงครับเรียบร้อยกันไป3ท่าน3ผลงานเพลงม่วนๆนี่ล่ะเอาเรียกเบิ่งเวลา 14:36 นาทีครับมื้อนี้เอาสาระครับมาเว้าสู่ฟังหาแนวมาเว้าสู่ฟังนี่ล่ะเฮ็ดปวกครับผู้ใดได้กินแล้วบ่เนาะครับบ้านได้ออกแล้วบ่ครับทางเฮ็ดปวกก็ได้เฮ็ดปวกหรือว่าหางเฮ็ดปลานี่แหละมันเติบมันโตแบบพึ่งพาอาศัยกับปวกจังอื่นว่าเฮ็ดปวกว่าซั่นเพิ่นว่ามีลักษณะเด่นก็คือมวกดอกนี่มันทรงกลวยคว่ำมียอดแหลมปลายตรงกลางครับคล้ายหอมนั่นแหละหรือว่าจอมปวกครับมีก้านสีขาวอวบอ้วนว่าซั่นและก็มีรากยางยึกลงไปปูนครับในดินเชื่อมกับรังปวกนี่แหละจังได้เอิ้นว่าเห็ดปวกประโยชน์กันเด้อประโยชน์ของทางเห็ดโคนหรือว่าทางเห็ดปวกครับช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจผู้ใดเป็นโรคหัวใจต้องหาเห็ดปวกว่าซั่นแล้วก็ซึ่งในเห็ดโคนครับมีสารชนิดนึงที่เอิ้นว่าอย่างกว่าสารบางชนิดนี่แหละที่มันประกอบกับทางเคมีธรรมชาติชนิดนึงที่มีคุณสมบัติอย่างก็ในเห็ดพวกนี่แหละที่มันมีสารอนุมูลเดและก็สารชนิดนี้ครับมีคุณสมบัติช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดผู้ที่เป็นไขมันอุดตันก็หามากินและก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภาวะไขมันอุดตันในเลือดในเส้นเลือดครับดังนั้นจึงช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคหัวใจที่น้อยลงที่สำคัญครับเห็ดโคนจะเป็นอาหารที่มันเหมาะมันสมสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมไขมันในเส้นเลือดรวมทั้งผู้ที่เป็นโรคหัวใจเป็นยาบำรุงกำลังเห็ดโคนให้รสชาติที่หวานและก็มีฤทธิ์เป็นกลางว่าซั่นซึ่งสมัยโบราณครับเพิ่นสิกินเห็ดโคนเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังเพราะว่าพอเชื่อว่าครับเห็ดชนิดนี้มีส่วนช่วยให้การเจริญอาหารเมื่อกินเข้าไปกระทีให้ความรู้สึกสดชื่นว่าซั่นเพิ่นว่าอีกทั้งยังมีฤทธิ์การช่วยกระจายโลหิตที่สำคัญครับคนไทยโบราณยังนิยมกินเห็ดโคนเห็ดพวกนี่แหละเพื่อเป็นอาหารบำรุงสมองอีกด้วยนะแก้อาการไอเดียว่าซั่นครับว่าแก้อาการขึ้นไส้ขับเสมหะเพราะเห็ดโคนก็คือมีส่วนย่อยอาหารช่วยขับเสมหะอาการไอลดอาการอาเจียนแก้บิดและก็อาการแน่นหน้าอกได้เป็นอย่างดีปัดเห็ดโคนคุณสมบัติหลายแท้มาแล้วเพิ่นจังขายเพียงว่าซั่นเพิ่นว่าแม้ว่าทางเห็ดพวกหรือว่าเห็ดโคนครับมีคุณสมบัติมีสรรพคุณที่น่าสนใจและก็บ่ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่เห็ดมีพิษแต่เห็ดมีโปรตีนครับซึ่งบางคนอาจสิมีอาการแพ้โปรตีนจากเห็ดโคนได้นะดังนั้นครับหากยังบ่เคยกินเห็ดโคนมาก่อนอาจสิต้องลองกินเห็ดโคนในปริมาณที่น้อยๆก่อนก็แล้วกันเพื่อทดสอบอาการแพ้เห็ดโคนดูก่อนนะนอกจากนี้ครับคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่คนที่ปลูกทายอวัยวะหรือว่าผู้ที่เป็นโรคพุ่มพวงโรครูมาตอยควรครับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดเนื่องจากเห็ดมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานซึ่งอาจทำให้เกิดอาการกำเริบได้อันนี้ก็สรรพคุณหลายแต่บางท่านบางคนก็บ่อาจสิบ่ถือกับทางเห็ดโคลนเหมือนกันว่าซั่นเนาะครับเนาะอันนี้ก็เอามาเว้าเอามาฝากสู่กันฟังกันแล้วกันครับในช่วงนี้มีแต่ผู้เลาะหาเห็ดอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าเอาหันมาใส่ทางพี่แก่นจักบึดจักข่าวกันแล้วกันครับทางรายนามผู้ร่วมเฮ็ดบุญร่วมบุญกับทาง921นี่ล่ะร่วมบุญกฐินกับทาง921ทางปีนี้ก็ไปพูนครับไปทางวัดโคกเจริญ
นนสาวเอพุ่นละบ้านดังดีเจช้างดีเจแทนวุฒิพุ่นละตำบลบารายอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮาได้แล้วเนาะวันเสาร์ที่14และก็วันอาทิตย์ที่15สำหรับทางกระถินสามัคคีปีนี้ทองของทาง921รายนามผู้ร่วมทำบุญกระถินครับปีนี้กระทางปูนครับทางคุณยายทองพลทาครับทางบ้านหนองไข่มากอนมูอันนี้ก500บาทครับร่วมทำบุญกันมีผ้าสบงแดงมีรถไฟฟ้ามาให้ด้วยนะอันนี้ก็ฝากกันไว้แล้วก็ฝากไว้กับทางดีเจเนี่ยเสียงจอยอีก1,000เด้อว่าซั่นครับเพิ่นว่าและก็จากทางผู้อื่นครับนายเรวัตพรหมบุญตาทางลมเก่าอันนี้ฝากกันไว้100บาทครับและก็ทางพอท้วมแสนผมพร้อมครอบครัวครับสักหลงลมสัก300บาทและกระทางคุณยายว่านยายว่านครับคำภูพันเหมืองแบ่ง100บาทคุณยายอุไรแสงลาครับ200บาทและกระทางคุณสมบัติแสงลา200บาทคุณสิริกมลแสงลาอีก100บาทครับอันนี้ก็ผู้ห่วงบุญกันขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะครับเนาะบุญอันนี้ก็เสียในนำไปถวายพุทธทางวัดโคกเจริญทางนนท์เสาเอทางบ้านดีเจดีเจช้างดีเจแทนพุทธพุทธแล้วนะครับเนาะเอา14:41นาทีครับหันมาใส่ทางผลงานเพลงครับผู้ขังผู้ขากันต่อกันแล้วกันครับบ่สิเป็นทางพ่อตาเสาพ่อตาเสาทางศรีจันดาพุทธนำลูกศรีจันดาลูกเขยขี้เล่าแม่เท่าขี้จมว่าซั่นครับคุณพลลำเพลินกับทางคุณใหญ่เติงพุ่นละเอาฝากไปหาทางตลาตาลองให้เด้อว่าซั่นครับฝากไปหาทางตาลองห้วยตูมให้เด้อว่าซั่นครับจากทางพ่อตาเสาเนาะและก็จากทางคุณแม่ทางโจโวครับโจโวเนื้อพุ่นละบ่ปะแต่หาตื่มพี่นิดสาธิตทองจันทร์ฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนแต่การให้ทุกท่านทุกคนนั่นละและก็ทางคุณป้าสมหวังคุ้มดารากำฝ่ายโจโวเนื้อถามข่าวเมียเก่าประสันขับบุญเพลงลูกเมืองเสพุ่นละเนาะฝั่งซ้ายฝั่งหลังพุ่นละจากทางคุณป้าสมหวังเอาฝากให้ฝากหาครับและจำให้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับทางคุณป้าสมหวังทางคุ้มดาราแคมไฟจูบุญเนี่ยฝากไปให้ฝากไปหาผู้ที่เป็นทางคุณย่าน้องอายพุ่นเดียและก็ทางคุณยายน้องดีมครับยายแบงค์ยายแบมยายเนียบครับยายเสถียรยายน้องตูดแม่น้องเดียแม่น้องเค้กครับลุงลีบ่าวชันพุ่นน้องแตงไทยแม่น้องกระตังพ่อใหญ่คืมแม่ยายคืมพุ่นเดียและก็ทางคุณยายสาครจะบางจะน้อยจะหนักครับทางแม่ครูสมานแม่ครูสลายตาหงมันเดินลุงลีบมันพร้าวสาวเมืองสิงห์ตาหนุ่มสามล้อยายปู่ยายสุพีน้องแฟมสาวหนุ่มบ้านทุ่งยายก้อยปิงครับและกระถางคณะแม่ชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับสามท่านสามผลงานเพลงครับจดกันรถมวลกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงหมดม้วนครับมาถามข่าวเมียเก่าว่าสันครับจากทางคุณป้าเอาสมหวังคุ้มดารากำไฟโจโวเหนือครับบ่ป่าหาตื่มครับจากทางคุณแม่ทางกำไฟโจโวเหนือพุ่นแล้วก็ทางพ่อตาพ่อตาเสาน้ำดุกสีจันดาครับลูกเคยขี้เล่าแม่เท่าขี้จมว่าสันครับเหลือเบื้องเวลาเวลา 14:55 นาทีครับพี่สาวโสระยามู2หนองสว่างดั้งเดิม101บ้านจันทุ่งนี่ล่ะฝากให้ฝากหาฝากกันไว้มือนี้น้ำตาเมียสาอุวสันพิมพาพรศิรินี่ละเนาะจากทางพี่สาวโสระยาเอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ก่อนกันแล้วกันครับสำหรับทางสาวโสระยาน้ำตาเมียสาอุฝากไปให้ขักๆกระถางพูนครับปูสุมพุ่นแดงญาติสุพรรณญาติเสด็จญาติเพิ่นญาติบุญเซินแม่บัวแรงแม่ประธานครับมาแม่สายทองวัดทุ่งจันทสมุทรพ่อตาไข่น้ำขังป๋าแลมโบ้แม่สาวเมืองสิงห์ชมรม678บ้านเต้วบ่ซั่นครับและกระถางพี่แต๋วอาจารย์สุดตาญาติปราตาบุญชัยน้องเหนือทางขอนแก่นอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันจากทางสาวโสระยามู2หนองสว่างฝากกันไว้น้ำตาเมียสาอุปิดท้ายรายการกันเมื่อนี้ครับเอาสุดท้ายนี้ก็นี้จากกันได้เลยขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงโซผู้

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินแกไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แจนะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569มื้อนี้ก็ตรงกับแรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับกับมาพ่อกับผมนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 919เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมเอาละก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬานาฟังจากทางรายการช่วงแรกก็คือเราครับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันสักก่อนจากแม่ยายแต๋วนะครับนกจ๋ามอบไปทางคุณละครับยายอ่อนห่วยค่อยจากหน้าไม้รอว่าสั้นแล้วก็จากนุ่มมีเลิศครับออกขึ้นพวกเก่านะครับมอบไปทางพุทธะให้ปูให้ยาทั้งห่วยไรนะครับแล้วก็จีนาไม่ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับช่วงแรกก็ฟัง2ผลงานเพลงกันก่อนครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับสำหรับเพลงล่าสุดสวยขยี้ใจนะครับกามาจากทางสาววิเลิศนะครับมองไปทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับอันคนสวยสุคนวาสันแล้วก็จากนุ่มวิเลิศนะครับจากขึ้นผัวเก่านะครับแล้วก็เพลงแรกจากทางแม่ยายแต๋วนะครับนกจ๋านะครับมองไปทางยายอ่อนช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬานะฟังกันสักหน่อยครับทั้งเอเชียนเกมส์ก็ปิดฉากลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์กันให้ฟังนะครับเมื่อนี้สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์2026นะครับชาติอาเซียนทัพนักกีฬาไทยยืน1เหมือนเดิมนะครับปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพระวังวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับโดยหลังจบการแข่งขันทั้งอย่างเป็นทางการชิงชัยทองกันทั้งหมด469เหรียญจาก43ชนิดกีฬาทีมชาติจีนครับเป็นผู้นำตารางเหรียญหลังเก็บทองไปได้มากถึง169เหรียญ นะครับทิ้งห่างนานาชาติแบบบ่เห็นฝุ่นเลยขณะที่ทัพนักกีฬาไทยครับหนนี้สามารถเก็บไปได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญ นะครับจบอันดับ7ของตารางเหรียญรวมถือเป็นชาติจากภูมิภาคอาเซียนที่คว้าเหรียญรางวัลได้หลายที่สุดนะครับจากทั้งเบิด11ชาตินะครับสรุปเหรียญอาเซียนในศึกเอเชียนเกม2026นะครับไทยอันดับ7นะครับไทยมี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2ของอาเซียนนะครับอันเป็นมาเลเซียนะครับจบอันดับที่11นะครับมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวม32เหรียญอันดับ15เป็นอินโดนีเซียมี5เหรียญทอง11เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงรวม39เหรียญนะครับอันดับ17ครับฟิลิปปินส์มี4เหรียญทอง9เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวม29เหรียญอันดับที่19เป็นเวียดนามครับจบที่3เหรียญทอง3เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงรวม25เหรียญอันดับ21สิงคโปร์ครับ2เหรียญทอง9เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงรวม18เหรียญอันดับ24เป็นเมียนมาครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับอันดับ35กัมพูชานะครับ0เหรียญทอง0เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่37บรูไน0เหรียญทอง0เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวม1เหรียญ นะครับส่วนลาวครับจบอันดับที่37นะครับลาวมี0เหรียญทอง0เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับรวม1เหรียญ นะครับจบอันดับ10ของอาเซียนส่วนติมอร์เลสเต้ครับ0เหรียญทอง0เหรียญเงิน0เหรียญทองแดงนะครับบ่รวมบ่มีจักเหรียญครับจบอันดับสุดท้ายนะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าเพลงต่อไปนะครับจากทางพี่สาวตันเดียวนะครับกระเทยหน้าห้านนะครับมองไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากห้วยโป่งน้ำครับพระวิญญาณรักในภาพไทยนะครับแล้วก็จากทางยายอ่อนนะครับฮักมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับ

ครับผมสำหรับผลงานเพลงเพิ่งจบไปกะจากทั้งไม่ใช่อ่อนค่อยๆนะครับคนอ้วนนะครับหมอบไปทางพุละไม่ใช่แต๋วเข็นๆเด้อว่าซั่นแล้วก็นะไม่รอว่าซั่นแล้วก็จากทั้งห้วยโป่งน้ําครับภาพไทยวิญญาณรักนะครับหมอบไปลูกเสียงลูกสายแล้วก็จากสาวตันเดียวครับกระเทยหน้าห้านนะครับมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมเห็นหาพ่ออย่างไรรับรองนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังกันแน่นอนครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับจากสาวเสียกพ่อขุนนะครับดีใจที่เธอโทรมาว่าสัตว์มอไปพุ่นละทุกเสียงทุกสายพิเศษไอซีว่าสัตว์แล้วก็จากแม่ประธานนะครับแผลไหมนะครับมอบไปทางพุ่นละทางตาขาวทางบ่าวลมซักแล้วก็ทางอันลูกน้ำแข็งนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางโจ๊ะเหนือนะครับสาวเลยยังล่อว่าสันมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับฟังกันต่ออีก3ผลงานเพลงครับ

0: 以了。
1: 路面的地是破烂的，
2: นั่งโอกาสต่อจาก

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงสาวเลยยังล่อนะครับจะทางจูเนื้อนะครับแล้วก็แพ้ไหมครับของแม่ประธานใหม่ๆตะบอกนะครับแล้วก็ดีใจที่เธอโทรมานะครับของสาวสิแยกพ่อขุนนะครับเหลียวมึงเวลากะสำหรับมื้อนี้กับเวลาเบิดเบิดเวลาครับส่งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงจากสาวโสรยาหมู่สองน้องสว่างนะครับขอจินตลามาสำหรับมื้อนี้ครับหนุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แกนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซึนทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เด็กๆเด็กน่าผมขอ
2: ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
3: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
4: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
7: ระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตัวเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดมังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
8: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
6: บุ
9: ญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
10: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
11: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
12: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
11: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
13: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท
14: ้ๆว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
15: ความคิดดีจังหนูชอบ
16: ผมก็ชอบนะ
17: ป้าก็ชอบ
18: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
19: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้ง ก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
12: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเธอหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวค่ะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นค่ะกับดิฉันดิเจตุกตานะคะวันนี้รายการคลินิกครอบครัวของเรานำสาระประโยชน์ดีๆค่ะมาฝากให้คุณผู้ฟังกันทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพอาหารการกินของคนในครอบครัวมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระประโยชน์ดีๆเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงมาพอกันไปแล้วนะคะเรามาคุยกันเรื่องดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะให้มีสุขภาพดีค่ะการดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือเจ็บปวดบ่อยแน่นอนค่ะในฐานะลูกหลานอย่างเรานะคะคงไม่สบายใจและก็คงเป็นกังวลอย่างมากกับอาการเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะเราคงไม่อยากจะเห็นพ่อแม่พี่น้องเราไม่มีความสุขในบั้นปลายชีวิตนะคะเราควรดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีค่ะแข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะค่ะผู้สูงอายุนะคะมักจะมีปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะเนื่องจากการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายค่ะตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสุขภาพดีมีสุขภาพทั้งกายและจิตใจค่ะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นแล้วก็บุคคลในครอบครัวก็มีบทบาทมากเลยนะคะที่ในการดูแลผู้สูงอายุต้องเข้าใจปัญหาเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะค่ะการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีนั้นนะคะสำคัญอย่างไรนะคะเมื่ออายุมากขึ้นค่ะผู้สูงอายุหลายคนมักจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เคลื่อนไหวได้ช้าลงผู้สูงอายุบางคนอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันลำบากขึ้นค่ะอาการเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเราเรียกภาวะแบบนี้ว่าภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุนะคะที่ประสบภาวะนี้จะรู้สึกอ่อนแรงนะคะเหนื่อยไม่มีแรงรวมทั้งน้ำหนักตัวลดลงบุคคลในครอบครัวนะคะต้องหมั่นสังเกตว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเกิดอาการภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุหรือไม่นะคะอาการที่จะยกมากล่าวต่อจากนี้ก็คือหากเกิด3อย่างขึ้นไปเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้สูงอายุประสบภาวะดังกล่าวค่ะควรให้ความสำคัญเพื่อจะได้มีสุขภาพดีขึ้นนะคะค่ะอาการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะค่ะเช่นรูปร่างผอมลงน้ำหนักตัวลดลง5กิโลหรือมากกว่านั้นแล้วก็อาการอ่อนเพลียยืนเองไม่ค่อยได้หรือไม่มีแรงที่จะถือของรู้สึกเหนื่อยง่ายมากทำสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้ทำเพียงนิดหน่อยก็จะมีอาการเหนื่อยสมรรถภาพในการทำกิจกรรมลดลงอาทิเช่นออกกำลังกายทำงานบ้านหรือกิจกรรมอื่นๆที่เคยชอบแต่ไม่ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เดินช้าลงค่ะโดยใช้เวลาในระยะทาง5เมตรมากกว่า 6-7 นาทีวินาทีนะคะค่ะอาการภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมากค่ะทำให้การแต่งตัวตื่นนอนลุกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำหรือไปเที่ยวลำบากอีกทั้งอาจจะหกล้มได้ง่ายร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นในผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทำให้ภาวะดังกล่าวเนี่ยแย่ลงอย่างรวดเร็วค่ะผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีอาการติดเชื้อรวมทั้งฟื้นตัวจากอาการป่วยหรืออาการที่ได้รับบาดเจ็บต่างๆได้ยากนะคะฉะนั้นเนี่ยบุคคลในครอบครัวเนี่ยจึงควรดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีและถูกต้องตามหลักดูแลผู้สูงอายุนะคะค่ะแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุมีความจำเป็นและสำคัญมากเราควรเอาใจใส่นะคะในด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักในการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็แบ่งเป็น2 ส่วนง่ายๆเลยค่ะ1 นะคะวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่ะและวิธีจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุค่ะมาดูอันแรกเลยนะคะวิธีดูแลสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุการทำงานของร่างกายค่ะจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก็ประกอบไปด้วยการดูอวัยวะส่วนต่างๆและการจัดเรื่องการเข้าการตรวจและรักษาปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลหรือสถานอนามัยที่เชื่อถือได้นะคะค่ะอันดับแรกค่ะเราไปที่สถาน
ตรวจสุขภาพนะคะก็คือ1นี่ดูแลเรื่องสุขภาพดวงตาค่ะลูกหลานนะคะควรพาผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือดวงตาเพื่อเป็นการตัดแว่นที่เหมาะสมรวมทั้งตรวจดูว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาสุขภาพตาหรือไม่นะคะเพื่อเข้ารับการรักษาในกรณีที่ดวงตาผิดปกติค่ะแล้วก็ไม่ควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยสูบบุหรี่นะคะรวมทั้งไม่ให้ผู้สูบบุหรี่เนี่ยอยู่ใกล้ผู้สูงอายุเนื่องจากอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดจ้อตาเสื่อมหรือต้อกระจกได้นะคะค่ะแล้วก็เตรียมผักและผลไม้ในแต่ละมื้อให้ผู้สูงอายุรับประทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอค่ะแล้วก็เมื่อต้องออกแดดจ้านะคะควรเตรียมแว่นกันแดดค่ะให้ผู้สูงอายุได้สวมเพื่อถนอมสายตานะคะค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็มาดูเรื่องดูแลการได้ยินค่ะดูแลให้ผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจการได้ยินภาวะสูญเสียการได้ยินนับเป็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะซึ่งมักจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการสูญเสียการได้ยินเนี่ยจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะทำให้ฟังหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างได้ชีวิตได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาลูกหลานควรพาผู้สูงอายุค่ะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินเพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยหาสาเหตุของการได้ยินและเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีนะคะท้ายนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะผู้สูงอายุค่ะควรลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลรวมทั้งเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทนี้ก่อนเข้านอนนะคะเพราะน้ำตาลเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการสะสมและกลายเป็นแป้งอยู่ในช่องปากและฟันทำให้เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพปากและฟันเกิดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็มาดูแลเรื่องสุขภาพเท้าค่ะหมั่นล้างเท้านะคะให้สะอาดทุกวันค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากสิ่งสกปรกที่ติดตามผิวหนังอาจจะทำให้ระคายเคืองติดเชื้อทั้งนี้ควรเป่าเท้าและระหว่างนิ้วเพื่อให้แห้งเพื่อป้องกันฮ่องกงฟู้ดนะคะค่ะแล้วก็ทาครีมบำรุงค่ะเพื่อลดการหยาบกร้านของผิวโดยเลือกใช้ครีมสำหรับทาเท้าโดยเฉพาะหมั่นตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอค่ะเพื่อช่วยให้เดินได้สะดวกนะคะเมื่อตัดเล็บแล้วควรเล็มเล็บเท้าตรงๆไม่ให้เป็นมุมนะคะเนื่องจากอาจจะทำให้ไปฝังอยู่ในเนื้อเท้าได้แล้วก็ควรดูแลเท้าให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะโดยอาจจะสวมถุงเท้าตอนนอนค่ะผู้สูงอายุเนี่ยควรเลี่ยงสวมรองเท้าที่แน่นเกินไปเนื่องจากอาจจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเท้าไม่ได้นะคะทำให้เกิดตะคริวและชาที่เท้าผู้สูงอายุควรเลือกใช้รองเท้าที่ทำจากวัสดุหนังแบบนุ่มหรือมีความยืดหยุ่นเพื่อความสบายค่ะคล่องตัวและควรเลือกรองเท้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะจะได้ไม่อับชื้นค่ะค่ะแล้วก็มาดูแลเรื่องสมองค่ะผู้สูงอายุนะคะได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนให้รับประทานทั้งยังต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ควรดื่มมากเกินไปแล้วก็ควรหมั่นตรวจเช็คสัญญาณชีพนะคะหรือชีพจรการเต้นของหัวใจค่ะและดูแลเรื่องความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ให้ผู้จัดการให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอนหลับอย่างเพียงพอหมั่นพูดคุยหรือพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเพื่อสร้างความผ่อนคลายหากิจกรรมเสริมทักษะค่ะให้ใช้สมองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะหรือมีกิจกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อความเหมาะสมของแต่ละผู้สูงอายุค่ะค่ะแล้วก็มาดูแลเรื่องสุขภาพจิตกันค่ะชวนผู้สูงอายุนะคะชวนพูดคุยอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจะติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ในกรณีที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็สอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ทำกิจกรรมใหม่ๆในยามว่างไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ๆให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิต
ที่ดีสภาพกายที่ดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็ให้เข้าร่วมค่ะกิจกรรมของสมาคมหรือชุมชนเพื่อทำกิจกรรมและสร้างสางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็วางแผนค่ะทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอจะได้ทำให้ท่านเนี่ยไม่เหงาและเกิดภาวะเครียดนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันต่อนะคะ

ค่ะหลังจากที่เรารับฟังเพลงเพาะกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันต่อนะคะค่ะเรามาคุยเรื่องการวิธีจัดสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุค่ะสภาพแวดล้อมนะคะคือปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุย่อมเกิดความปลอดภัยนะคะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดนะคะไม่ระเกะระกะค่ะลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ยังเอื้อต่อการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีแก่ผู้อาศัยวิธีจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยให้ผู้สูงอายุนะคะควรปฏิบัตินะคะดังต่อไปนี้นะคะค่ะอย่างเช่นจัดบ้านให้ปลอดภัยนะคะสะอาดสะอ้านค่ะอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงสว่างเข้ามาถึงเพื่อไม่ให้อับชื้นนะคะแล้วก็ติดเครื่องส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพังบ่อยๆนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความควันไฟนะคะไว้ตามทางเดินห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวค่ะหรือบ้านที่ติดตั้งเตาแก๊สนะคะควรติดตั้งในเครื่องจับควันและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมทั้งทดสอบการทำงานอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็เลือกนะคะวัสดุสำหรับปูพื้นในห้องน้ำที่ไม่ทำให้ลื่นค่ะและก็ควรทำราวจับไว้เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเดินได้สะดวกขึ้นนะคะไม่หกล้มค่ะแล้วก็เก็บของให้เป็นระเบียบนะคะทำความสะอาดกวาดพื้นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งไว้ตามทางเดินหรือบันไดติดตั้งโคมไฟนะคะที่เปิดปิดอัตโนมัติค่ะใช้งานตอนกลางคืนเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นทางและเดินทางเข้าห้องน้ำหรือขึ้นลงบันไดได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ม้วนไฟฟ้าม้วนสายไฟค่ะเก็บไว้ให้เรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความชำรุดของเต้าเสียบและสายไฟอย่างสม่ำเสมอหากพบว่าชำรุดควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ค่ะป้องกันการเกิดอันตรายสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยสวมรองเท้าใส่เดินภายในบ้านไม่ควรสวมถุงเท้าเดินหรือเท้าเปล่านะคะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสุดท้ายค่ะก็คือเสื้อผ้าที่ผู้สูงอายุสวมใส่เนี่ยไม่ควรลัดหรือไม่ลุ่มล่ามเพื่อป้องกันการเดินสะดุดหกล้มนะคะค่ะแล้วก็มาดูเรื่องการจัดโภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะค่ะผู้สูงอายุนะคะควรรับประทานผักและผลไม้ให้ได้วันละ5ถึง5ส่วนนะคะโดยเลือกผักและผลไม้สดสะอาดนะคะแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยดื่มน้ำระหว่างวันจัดอาหารที่มีโปรตีนเช่นเนื้อปลาค่ะที่สามารถย่อยได้ง่ายนะคะให้รับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็ควรดูแลผู้สูงอายุค่ะให้รับวิตามินดีเพียงพอเช่นอาทิรับแสงแดดนะคะให้รับประทานอาหารเสริมเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสุขภาพดีค่ะลองให้ผู้สูงอายุรับประทานเครื่องดื่มพลังงานสูงอาทิเช่นนมหรือมิลเชคค่ะหรือเครื่องดื่มที่เป็นพวกสมูทตี้นะคะให้แบบแต่หวานน้อยนะคะเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลหนักน้ำหนักตัวนะคะลดลงด้วยแล้วก็ปัญหาและวิธีการรับมือผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่ค่ะผู้สูงอายุไม่ชอบให้ผู้ใกล้ชิดดูแลตัวเองเพราะอาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีนะคะที่ต้องมาเป็นภาระในสมาชิกคนในครอบครัวแถมยังคอยช่วยเหลือให้กิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวันต่างๆนะคะผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีความกังวลหรือสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะคะที่จะต้องการปรับการดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่คุ้นเคยบางคนมักจะมีความเป็นตัวเองสูงนะคะและวิตกว่าตนเองเนี่ยจะกลายเป็นคนอ่อนแอที่ต้องยอมให้คนในครอบครัวเนี่ยมาดูแลหรือผู้สูงอายุบางท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่ต้องเสียเพิ่มเพื่อดูแลตัวเองที่สำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะขี้หลงขี้ลืมค่ะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องได้รับการดูแลสาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาแล้วก็สมาชิกในครอบครัวค่ะและลูกหลานเนี่ยควรทำความเข้าใจเรียนรู้วิธีรับมือและแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะคะอาทิเช่นพิจารณาว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านใดบ้างรวมทั้งหาวิธีดูแลที่เหมาะสมควรหาโอกาสพูดคุยกับผู้สูงอายุโดยเลือกเวลาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะพูดคุยกันซึ่งจะทำให้เปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้นทั้งนี้ควรให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำหรับการดูแลตัวเองเช่นเลือกบุคคลในครอบครัวที่ต้องการให้มาดูแลโดยเฉพาะหรือเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุในกรณีที่สมาชิก
ในครอบครัวเนี่ยไม่มีเวลาดูแลลูกหลานควรอธิบายเหตุผลต่างๆนะคะให้ผู้สูงอายุเข้าใจก่อนตัดสินใจวิธีดูแลนั้นๆ นะคะค่ะเรารับฟังสาระประโยชน์กันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนนะคะ

บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเวลาเดิมเด้อ17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่พหลโยธินเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับ FM 99 เมกะเฮิรตซ์ AM 972กิโลเฮิรตซ์หมุนกันมาเลยเด้อเจอแน่นอนละ5โมงแรงถึง6โมงแรงนะครับ1ชั่วโมงคุยกันหลักเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกรณีความเป็นอยู่เนาะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีอาชีพต่างๆนานาเรื่องดีและไม่ดีเอามาเล่าสู่ฟังให้ตั้งรับกันแล้วก็ได้รู้เรื่องราวกันไว้บ้างเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมาจะได้ตั้งรับได้ในทิศทางว่าเราเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วนะตัวนี้ถือว่าสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นก็7วันเต็มๆ1ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวโกข่าวดำเนินรายการเล่าสู่กันฟังตรงกับประเด็นเลยโกข่าวเล่าเรื่องนะอยู่ในจันทร์ลองครองธรรมของขั้นตอนการทำรายการวิทยุนะคุยกันแบบสบายๆคุยกันแบบลูกทุ่งคุยกันแบบคนกันเองคุยกันแบบใส่อรรถรสให้สนุกสนานกันไปด้วยนะไม่ให้เครียดฟังแล้วเนาะเนี่ยในเรื่องราวของเส้นทางการทำรายการเป็นอย่างนี้บทเพลงเติมให้5เพลงเต็มที่เลยนะครับอากาศวันนี้เรามาระวังกันนิดหนึ่งนะฝนเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเนาะมาแบบเว้นช่วง2-3 วันได้เล่นตากดงตากแดดกันนิดๆหน่อยๆเอาอีกแล้วนะครับร่องฝนขึ้นทางภาคเหนืออีกแล้วก็มีฟ้าคะนองด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูท่าทางแล้วลมกันโชกแรงระมัดระวังกันดีๆก็แล้วกันจุดไหนน้ำท่วมซ้ำซากก็ค่อนข้างที่จะตั้งรับกันดีๆก็แล้วกันเทือกสวนไร่นาบ้านช่องต่างๆนานาเนาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีอีกแล้วนะค่อนข้างมากของเก่ายังแห้งไม่ทันเลยนะครับของใหม่มาอีกแล้วใครจะไปทำธุระปะปังแถวนั้นตรวจสอบดีในการเดินทางตรวจสอบดีๆในอากาศที่อยู่ปลายทางในเรื่องราวของกรณีทะเลลมแรงนะทั้งสองฝั่งทะเลไทยใครจะไปทำธุระปะปังหรือไปเที่ยวไม่เหมาะแน่นอนเนาะเรามาคุยฟังโดยมีการให้พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราจะตั้งรับกับธรรมชาติในทิศทางของกรณีไม่สนใจมองความมองดินเลยมันก็บ่ได้เนาะต้องดูกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

มีข่าวมานะครับพ่อแม่พี่น้องตกอกตกใจกันอีกแล้วว่าอย่างนั้นโอ้ยมันยังไงน้อออกมาแต่ละทีนี่ออกสันควันแขวนว่าอย่างนั้นอะไรน้อลูกระเบิดปรมาณูหรือเปล่าว่าแมนเด้อเกี่ยวกับเรื่องราวของสมาคมชาวนกิจสงเคราะห์นะในวงการในรั้วทกสมีการออกข่าวมาตามติ๊กตงติ๊กตอกออกข่าวมาตามทีวีก็บางจังหวัดสมาชิกมันเหลือน้อยนะบางจังหวัดบางอำเภอบางหน่วยต่างๆในเขตของจังหวัดตรงสุรินทร์ตามที่ออกมาเป็นข่าวมันเหลืออยู่สมาชิกธรรมดาก็เปิดรับสมัครประมาณสัก 5,000 คนเงี้ยเหลือ200 300คนเขาก็มีการยุบนะเพื่อที่จะเอาไปรวมกับสมาคมที่มีสมาชิกเยอะๆนะเอารายชื่อไปใส่ไว้ให้เรียบร้อยไม่ได้ตัดรายชื่อทิ้งรายชื่อกว้างอย่างนั้นเลยเด้อนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ไว้ในที่กลุ่มที่เขามีสมาชิกกันเยอะๆไอ้คนที่เรื่องราวเสียชีวิตกันไปก็ไม่มีคนมาสมัครเพิ่มอ่ะเนาะก็เลยเอาไปรวมไว้สมมุติว่าสมาชิก 5,000 กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 เอาไปใส่ครบ 5,000 นะที่เสียชีวิตจะได้เยอะๆกันสักหน่อยแนวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าดําเนินการต่อไม่ได้ก็ยุบกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงนั้นเนาะแต่เราไม่ได้ทิ้งรายชื่อพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสมาชิกกันอยู่ให้เว้งคว้างนะเอาไปใส่ไว้ให้ให้รวมพวกกันให้มากๆหน่อยเกิดอะไรขึ้นมาก็ล้มหายตายจากเราก็จะได้จำนวนสมาชิกคูณศพละกี่บาทก็ว่ากันไปสมมุติว่า 5,000 คนใช่ไหมไปรวมกันแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกค่าสงเคราะห์ศพกันรวมกันแล้วเนี่ยศพละ20บาทก็ไปคูณ 5,000 ได้เป็นแสนเหมือนกันนะแต่ถ้าปล่อยไว้กรณีให้อยู่แบบ300คน200คนอย่างนั้นมันก็จะได้ไม่มากใช่ไหมเขาก็เลยจะมีการเอาไปรวมไว้ให้นั่นคือขั้นตอนนะครับอันไหนที่ดูท่าทางแล้วเมื่อยกเลิกไปแล้วในสาขานั้นนะเราก็เอาจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่เนี่ยไปรวมไว้ให้นะให้มันจะมีจำนวนสมาชิกมากเพิ่มขึ้นเสียชีวิตมาก็จะได้คูณจำนวนสมาชิกคูณจำนวนค่าสงเคราะห์ศพนะครับเนาะศพละกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องตกใจนะเราไม่ทิ้งท่านอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเขตทกสดูแลเนาะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้าดูท่าทางแล้วแต่ยังปกตินะยังปกติของเพชรบูรณ์เราสมาชิกยังเยอะนะยังไม่มีการยุบนะครับถ้ายุบยังไงเราก็จะมีการส่งข่าวไปประชุมกันอยู่แล้วล่ะนะของสำนักงานทกสจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแจ้งให้ทราบเลยเนาะยังไม่ยุบกันเด้อยังไม่ยุบสมาชิกเราเหลือเยอะนะแต่ละที่20ที่เนี่ยทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งให้ทราบเลยนะครับยังไม่ยุบนะไม่ต้องตกอกตกใจนะครับถ้ายุบยังไงตามที่เป็นข่าวเขาจะเอารวมนะให้ว่าสาขานั้นๆที่ยุบไปก็ไปรวมสาขานี้ให้รวมแล้วเป็นสมาชิกที่เยอะๆเนาะชื่อท่านจะไม่หายไปแน่นอนสิทธิ์ท่านจะไม่สูญสลายไปนะครับ

ทราบโดยทั่วกันนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับที่เกิดจังหวัดอื่นก็ไม่กันไม่มีใครเสียสิทธิ์ไม่มีการตัดชื่อทิ้งให้ลอยเคว้งคว้างนะครับเนาะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับถ้าสงสัยประการใดให้มาสอบถามที่สมาคมชาวนกิจที่ท่านสมัครกันไว้ในสาขานั้นๆเนาะโอเคนะครับ

่วงนี้ก็ตามเทือกสวนไร่นานะตามที่ดูก่อนในนาก็เข้าเริ่มที่จะสุกแล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วใช้รถเกี่ยวนะเดี๋ยวนี้รถดูดแป๊บเดียวก็เสร็จเมื่อก่อนนี่โอ้ใช้แกะรู้จักไหมใช้แกะเนี่ยอันนี้เอาแต่รวงออกมาเลยนะเอาไม้มีดใส่กรณีคันไม้ไผ่นิดนึงแนบกันนิ้วเก็บทีละรวงเมื่อก่อนสมัยนั้นเนาะลงแขกสมัยโบราณพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนมาใช้เคียวมาเป็นกอบเป็นกำเลยหลังจากนั้นก็วาดข้าวกันมีกล่องมีลังมีเอาผ้าบงผ้าใบมาวางควาดข้าวนวดข้าวก็มีเมื่อก่อนนวดกับควายมั่งนวดกับคนมั่งนวดกับมอเตอร์ไซค์มั่งเนาะวนเลยมอเตอร์ไซค์วนบนวงกลมโกขาวก็เคยทำอยู่นะสมัยพ่อแม่พี่น้ององโกขาวอยู่ทางภาคใต้นะสมัยโบราณนะเนาะ เคยอยู่ควายก็บางครั้งบางคราวนวดวัวด้วยเนาะคอยเอาถังเอาคุมารองมูลมองขี้รองเยี่ยวมัน ยังจำได้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแรงงานมันก็ค่อนข้างที่จะหายากวันละ 3-400 แล้วบางครั้งต่อคนนะเนาะแล้วก็หาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้อีกต่างหากทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายพอสมควรในกรณีนาแปลงใหญ่ผู้คนเข้าทำงานในเมืองกันหมดสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามไซทงไซแสงเห็นไหมเมื่อก่อนอุปตงกูบต้าโอ้ออกมาเต็มเลยพัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆลงเนื้อลงตัวจนปัจจุบันนะนี่แหละแต่บางครั้งก็รถเกี่ยวข้าวเข้าไม่ถึงในจุดที่เป็นที่ราบลุ่มที่ไม่เหมาะแก่รถเกี่ยวข้าวที่เข้าไปรถดูดข้าวเนี่ยนะมีหงมีหินยังไงก็ใช้คนมีการเก็บตกเอาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะดูดเข้าไปแล้วก็สีออกมาเลยบางทีก็ขายกันในนาเลยนะขายใส่รถที่เขามารับซื้อบางทีก็เอามาตากกันนะรอราคาเอาไปจำนงจำนำอะไรกันว่ากันไปเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็ขายมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องราวของการทำกินเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ในทิศทางของสิ่งที่ต้องทำกันในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าปลูกพืชปลูกผักปลูกคงปลูกข้าวเลยนะลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าต้นทุนเราต่ำเนาะในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยโดยเฉพาะคุ้มทุนกำไรได้แล้วก็ในทิศทางของกรณีได้เอามาหารบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วเนาะได้เก็บได้ออมกันมั่งก็น่าจะดีเนี่ยตัวนี้สำคัญนะผมไม่พี่น้องที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุ้มทุนมาดูท่าทางแล้วเราไม่ได้จดในเรื่องราวของบัญชีฟาร์มไว้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอขายแล้วบวกลบคูณหารไม่ได้เดาเอาค่ารวมค่าแรงไม่ได้รวมนะจะลองรวมค่าแรงดูสิตัวเราเองนี่แหละค่าคนที่ว่าต้องใช้คนงานอ่ะเราเป็นคนงานใช่ไหมค่าเครื่องจงเครื่องจักรค่านู่นค่านี่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าเมล็ดพันธุ์ค่าขนส่งรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ในกรณีค่าใช้จ่ายขอให้ขายผลผลิตได้ในฤดูกาลนั้นเอามาลบกันดูสิแตกต่างกันมากไหมในระหว่างที่กรณีเกี่ยวกับน่าจะได้กำไรประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุ้มไหมทำไมคุ้มเราต้องมีการตั้งรับยังไงประยุกต์ยังไงต่อตัวนี้สำคัญนะนะครับในกรณีเป็นเกษตรแบบบันทึกเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเอาเรื่องเล่ากันกรณีโยงตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลยเมื่อก่อนนี่แรงงานค่อนข้างที่จะไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายเท่าที่ควรเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะประมาณ 80-90% กันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของค่าใช้จ่ายต้องล้วงเป็นเงินอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำแล้วก็ต้องมีการบันทึกแล้วก็ต้องดูจุดคุ้มทุนเราด้วยอื่นทำไปบางครั้งบางคราวสมัยโบราณก็ถือว่าได้กินได้อยู่ใช่ไหมไม่เน้นเรื่องของเชิงพาณิชย์ปัจจุบันนี้เน้นเรื่องเชิงพาณิชย์นะผลผลิตก็ต้องไวต่อทิศทางเข้าทันการค้าการขายตลาดตัวนี้สำคัญเด้อเพราะฉะนั้นก็เอามาสะกิดเตือนใจพ่อแม่พี่น้องนะลองที่จะคิดตามที่โกขาพูดดูสิลดต้นทุนการผลิตนะแล้วก็ทำบัญชีฟาร์มสักหน่อยมันจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของธุรกิจเราครับ

มาดูเรื่องสังคมกันบ้างมาพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบอกแล้วรายการนี้พูดได้ทุกเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อาชงอาชีพพูดได้หมดเนาะก็ข่าวเล่าเรื่องเล่าได้ทุกเรื่องแต่อยู่ในกฎกติกาทำรายการไม่เดือดร้อนต่อพูดใดไม่มีการเอาเรื่องเรามาพูดมาคุยแล้วนะครับทำให้เสียหายในทิศทางของสังคมอย่างนี้ไม่ใช่นะเอามาจากจรรยาบรรณแล้วก็กฎระเบียบกติกาการทำรายการนะตัวนี้สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องมันมีอยู่ไม่มากหรอกนะกรณีอยู่ในสังคมไม่มีความสุขเนี่ยปฏิบัติตัวง่ายนิดเดียวรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักแยกแยะในเรื่องราวของการที่จะเข้าสู่สังคมนั้นๆการวางตัวนะครับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของความเกรงจงเกรงใจเคารพกติกาเคารพระเบียบวินัยตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีตั้งกฎอะไรไว้ทำตามกฎเขาดูสังคมแต่ละที่แต่ละทางที่เราจะเข้าไปสู่การเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ด้วยเนาะเกี่ยวกับการเป็นมิตรภาพเกี่ยวกับเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันหรือเป็นมิตรภาพที่อยู่ร่วมกันเราต้องวางตัวยังไงเราอยู่ในชุมชนนั้นเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่ในกลุ่มของบุคคลประเภทนั้นประเภทนี้เราต้องวางตัวยังไงให้ลงตัวนะไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยประจำหรือเข้าไปสู่เส้นทางของการทำกิจกรรมร่วมกันในบางเรื่องหรือในกลุ่มของสังคมนะเราต้องวางตัวยังไงเราต้องทำตัวยังไงแยกแยะให้ถูกนะครับเนาะเคารพกฎกติการะเบียบด้วยเนี่ยตัวนี้สำคัญมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกส่วนมากที่ว่าอยู่ร่วมกันในสังคมมาบางครั้งบางคราวเนี่ยที่มีทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ที่เห็นกันอยู่หนึ่งเรื่องเสียงนะเสียงโด่งเสียงดังไปเสียงอะไรก็ตามเราคิดว่าเพราะบางครั้งนะแต่เขาคนอื่นมันไม่เพราะกับเราสิเพลงดังลั่นบ้านข้ามวันข้ามคืนหลายชั่วโมงเพื่อนมาน่าจะฟังเผื่อกันสักหน่อยหรือว่าเปิดเผื่อเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็บางครั้งบางคราวก็ว่าแล้วไงคนอื่นก็อาจจะไม่เพราะกับเรานะเปิดเบสเส้นหนักแล้วตึกโอ้โหคนเฒ่าคนป่วยคนแก่นี่จุกออกกันเป็นแถวตัวเองเพราะอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพเขาอยู่ในเรื่องราวของกฎหมายกลิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวอะไรต่างๆนานาที่มีกลิ่นหนักๆหรือว่ากลิ่นหอมของเราแต่คนอื่นไม่หอมด้วยกลิ่นเหม็นของเราคนอื่นเหม็นตามจบต้องทำยังไงนะตัวนี้อันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะดูดีๆนะเดี๋ยวเรื่องค่อนข้างที่จะยาวกันอีกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับในทิศทางของฟ้องร้องหรือโรงเรียนนะตัวนี้ดูดีๆนะนะครับนี่เห็นไหมเสียงกลิ่นในเรื่องของกรณีสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงของเราเลี้ยงให้เป็นที่เป็นทางเลี้ยงอยู่ในแต่บริเวณของเราเลี้ยงเท่าที่เราควบคุมได้หมูหมาแมวอะไรก็ตามนะสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าตามที่เราเลี้ยงแล้วมันไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะเลี้ยงหมาไปลักไก่ชาวบ้านมากินรวมพักรวมพวกกันไปแต่ละบ้านนะหมามันไล่หากันไปพังคอกไก่ของชาวบ้านกินกันหลังจากนั้นได้ไก่มันก็แยกย้ายมันก็เสียหายแล้วใช่ไหมไล่โรงไล่รถแมวเมอเลี้ยงขึ้นหลังคาบ้านหลังคารถเขาอยู่เข้ากรงเข้าครัวกวาดกวาดชงกวาดชีพังไปหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไก่ก็เหมือนกันไปเคลียร์ข้าวของบ้านเพื่อนใช่ไหมมันไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะถ้าไปล้ำในเรื่องราวของสิทธิ์ของเขานี่ไม่ได้ละพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเลือกในเรื่องราวของกรณีว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะในทิศทางของเป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎระเบียบกติกาในรั้วเราแล้วก็ไม่ให้ไปล้ำสิทธิ์ในรั้วเพื่อนที่เกิดความเสียหายและรำคาญนะตัวนี้ดูด้วยเด้อเรื่องแดนสูงแดนสวนกันอีกปักหลักให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยแดนสวนแดนนาแดนไร่นี่แหละบางทีก็ทดลบบอกไว้งั้นแค่คืบเดียวเงี้ยโหแทบจะรู้ระเบิดไปกว้างใส่กันนู่นนะตัวนี้สำคัญนะต้องดูกันดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่กูข่าวมาเล่าฟังเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาอยู่จริงๆมันมีเยอะรายละเอียดนะเราเล่าใน 3-4 ชั่วโมงไม่จบเราต้องวางตัวให้ถูกความสะอาดสะอ้านของบ้านช่องก็เหมือนกันบางครั้งบางคราวขยงขยะเต็มล้นออกมานอกพื้นที่ที่ว่าต้องใช้ร่วมกันในสาธารณะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะนะตัวนี้สำคัญด้วยทำให้ชุมชนมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้ในเรื่องราวของกรณีว่าคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันสร้างความไม่สวยงามให้แก่ชุมชนที่เราอยู่เราเป็นอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตามในเรื่องราวของสากลของการใช้ชีวิตในสังคมนั้นร่วมกันนะครับเนาะให้เหมือนกันแล้วก็เคารพกฎกติการะเบียบด้วยแล้วก็เคารพสิทธิเสรีภาพกันด้วยซึ่งกันและกัน

นี่นะครับของมันขึ้นอย่างดีตรงเนี้ยปลูกพืชปลูกผักที่ได้ราคากันสักหน่อยเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์ภาคการเกษตรเนี่ยไข่ไก่ขึ้นนะไก่ตอนนี้จมน้ำตายไปหลายตัวนะตามที่ก็มีการทำฟงทำฟาร์มไว้หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยแต่ที่เอามาพูดวันนี้คือเรื่องไข่ไก่ขึ้นแผงนึงอีกประมาณเกือบ5-6 บาทอะว่ากันอย่างนั้นหรือ10 บาทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าอกเข้าใจด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของน้ำท่วมนะครับไก่ตายมากพอสมควรโดยเฉพาะข้อไก่ไข่ในภาคกลางนะพ่อแม่พี่น้องลองดูข่าวดูสิมะเขือมะเขืออะไรต่างๆนานาราคาขึ้นนะมะเขือโอ้กิโลนึงเป็น100แล้วตอนนี้ลองดูราคากันสิจะไม่เท่ากันแต่ละตลาดแต่ราคาขึ้นเป็น100 บาทเลยมะเขือพวงนะครับพร้อมกับมะเขือเปราะอะไรต่างๆเนี่ยตระกูลมะเขือนะแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีพวกผักชีนะครับใบกะเพราราคาสูงขนาดตอนนี้นะติดตามด้วยพ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสปลูกทันก็ปลูกหรือว่าใครมีอยู่แล้วนะครับโหระพงโหระพาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่นะครับติดตามราคาดีๆตามตลาดต่างๆอย่าไปติดต่อที่เดียวนะลองสอบถามตลาดที่ว่าดูท่าทางแล้วเทียบราคาเอาดีไม่ดีสอบถามก็สี่มุมเมืองเลยนะครับหรือตลาดไทยหรือจุดศูนย์รวมผักต่างๆนานาในภาคต่างๆหรือว่าในจุดต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับลองถามดูนะถ้ามีอยู่แล้วจัดการได้เลยนะบางคนเนี่ยยังไม่รู้ปลูกไว้แล้วผักชีหวานไว้ประมาณ2 งานว่าอย่างนั้นตะเขาเอ้ยราคาดีบอนหลักร้อยแล้วลองถามดูนะครับเนี่ยโทรก็มาถามเมื่อวานรายหนึ่งยังไม่ได้ดูราคานะเพราะว่าทําแต่งานอย่างเดียวผักขึ้นราคาผักลงราคายังไงไม่รู้ไก่ไข่ก็เหมือนกันตอนนี้นะครับใครมีไก่ที่ว่าไว้กินไข่นะเลี้ยงไว้เนี่ยตอนนี้ดูมันดีๆเอาน้ำบ่อท่ามันกินดีๆนะครับเอามาหงอาหารมันกินดีๆมันจะได้ออกไข่ไหมเพราะพี่น้องได้ขายกันราคาแพงแล้วนะเนี่ยดูดีๆเด้อในเรื่องราวของความเป็นอยู่เนี่ยบอกแล้วรายการนี้สามารถเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้มีการรับรู้รับฟังกันได้หมดเลยเป็นธนาคารในการพัฒนาชนบทไทยนะครับนั่นคือในรั้วธกส.เนาะเออนะครับไข่ขึ้นราคาไข่ขึ้นราคาไข่มดแดงขึ้นไม่ต้องหาว่าอย่างนั้นธรรมดาฟองหนึ่งจะ5 บาทอยู่แล้วว่าอย่างนั้นไข่มดแดงคงไม่ขึ้นหรอกว่าเพราะมดแดงทำรังอยู่ที่สูงเนาะเออไม่ได้น้ำขึ้นไปท่วมมดแดงสำลักน้ำตายอย่างนั้นบ่แม่นนะวะเจ้านี่จะไม่ให้ไข่มดแดงขึ้นไข่มดขันก็ไม่น่าจะขึ้นหรอกเนาะเพราะว่าดูท่าทางแล้วก็กินกันไม่ค่อยไหวกิโลเป็นพันว่าอย่างนั้นโอ้หนอกินไข่ไก่ดีกว่าวะนะวาดไข่มดแดงมดขันเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สมบทบาทเนาะเออเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งดีๆมาเล่าสู่คนฟังนะในเรื่องราวของช่วงทำมาหากินผักอะไรก็ได้ตอนนี้สำรวจดูนะครับพ่อแม่พี่น้องลองติดตามเกี่ยวกับกรณีนี่โทรศัพท์มือถืออย่าไปดูแซรงแซรีกันในนั่งหนานะครับเนาะเออหาทำมาหากินด้วยในตรงนี้ติดหนังจงหนังจีนกันจังตอนนี้นะครับเนาะหนังAIอ่ะโอ้โหจังเลยเนี่ยจี้หูกันจะนี่ว่าไม่ต้องควังในเรื่องราวต่างๆแล้วงูเห่ามาขู่ข้อก็ข้ออยู่ข้างรักแร้เนี่ยโหยังปัดทิ้งปัดทิ้งลูกงูเห่างงเอองูเห่าไม่ไปก็ได้ฟังดูเซรีด้วยกันกับพี่ๆน้องๆของเราก็ได้วัดจันนั่นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดูในเรื่องของเป็นประโยชน์บ้างนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมีหลายเรื่องหลายราวอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆเนี่ยทำให้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ไปในทางที่ดีและทางที่ว่าไม่แค่ลงเนื้อลงตัวก็ว่ากันไปรู้จักใช้ในเรื่องราวของอุปกรณ์ทันสมัยนะครับเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังเด้

เอามาดูในเรื่องราวของรับผิดชอบร่วมกันในการใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันแหมงงเลยวันนี้เราไม่ต้องคุยถึงในทิศทางของห่อเหินเดินอากาศไปถึงดาวอังคารไปถึงดวงอาทิตย์แล้วเอารอบๆตัวกันดีกว่าเนาะโชคดีที่ขับรถยนต์ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะขนาดไหนขับรถตามหลังกันมาความเร็วพอสมควรทางตรงอีกต่างหากรู้ว่ามีคนขับตามหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เออสนุกสนานการกินการอยู่ระหว่างเดินทางคว้างไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังทิ้งลงมาปักเอากระจกลงตาคนขับเลยโชคดีที่เป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปักเสียบหน้าผากเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตัวเองกินอิ่มหนำสำราญอยู่ด้านหน้าขับรถไปเรื่อยๆทิ้งไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังเนี่ยเจอไม้ลูกชิ้นเสียบหน้าผากเพื่อนนะเพื่อนจะอิ่มหนำสำราญด้วยไหมโอ้ถุงถึงเนี่ยทิ้งลงมานะครับขยะทิ้งจากรถเลยแล้วทีนี้มันก็จะเพ่นพ่านอยู่บนถนนนั่นแหละแล้วก็ดีไม่ดีมันก็นะด้วยแรงลมของรถที่วิ่งไปวิ่งมามันก็พัดอยู่ข้างถนนนะเวลาก็ตัดหญ้ากันมาแต่ละทีเนี่ยของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนาะไอ้ยาขาวโกลนไปหมดขยะมันน่าดูไหมล่ะฝากนิดนึงนะครับเนาะเก็บไว้ในรถแล้วก็เอาไปทิ้งในจุดที่เขาให้ทิ้งดีๆก็แล้วกันโอ้โหไม่ดูคนหลังด้วยเนาะน้ำจิ้มเนี่ยเต็มหน้ากระจกเลยเพราะไม่พี่น้องเนี่ยเจอด้วยตัวเองเลยนะเรามาพูดมาคุยนี่แหละนะครับแล้วก็เจออยู่บ่อยๆไกลๆในที่เห็นนะแต่วันนี้เนี่ยเจอในเรื่องราวของกรณีไม้ลูกชิ้นลงบนหลังคาลงบนกระจกหน้ารถเลยคิดดูสะเก็ดน้ำจิ้มที่ว่าปลิวมากับลมนะโอ้โหฝอยเต็มหน้ากระจกเลยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเจอปาดหน้าสักทียกมือไหว้สักหน่อยขอบคุณครับที่ให้น้ำจิ้มพร้อมไม้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นไม่ทิ้งลงมาให้แม่อะไรจะขนาดนั้นนะมันแรงเกินไปไหมในเรื่องราวต่างๆนานานะครับฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องนี้นะมันจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาต่อผู้คนที่ร่วมทางด้วยนะครับฝากไว้หน่อยนะมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูเหมือนจิ๊บจ้อยแต่ไม่ใช่จิ๊บจ้อยนะแม่ตามมอเตอร์ไซค์ขับตามหลังมาตาบอดได้เหมือนกันเด้อหรือมันก็ไม่เป็นภาพที่สะอาดสะอ้านหรอกนะรักษาความสะอาดกันสักหน่อยนะในความเป็นอยู่นะบ้านช่องอะไรต่างๆนานาดูดีๆตื่นมาพับผ้าห่มผ้าห่มให้เข้าเนื้อเข้าร่วงเข้าร้อยหน่อยนะอย่าอยู่ในทิศทางของกรณีว่าเออคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะง่ายซะเหลือเกินอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยดีนะทำสิ่งดีๆไว้เถอะนะในเรื่องราวต่างๆในความเป็นอยู่เนี่ยอะไรดีๆมันจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องราวของความเป็นอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกาเลเคคาเนี่ยสิ่งไม่ดีมันก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็งูเงี้ยวเขี้ยวครบไม่งงไม่งอดนะดีไม่ดีงูบ้องหลาเอออันตรายนั่นนะนอนขดร่วมอยู่ที่ใกล้ๆกับตวังโล่เงี้ยไม่รู้หยิบขึ้นมาไม้คูนฉกมั่มก็ให้ไงท้องไงไส้อีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะอ่านแต่อย่างเราเห็นหมดเลยอะไรเข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาห่วงจุ้ยก็จะเข้ามาพาไปในทิศทางที่ดีในหลายๆเรื่องเนี่ยฝากไว้แค่นี้แหละนะวันนี้นะก็ดูเวลาแล้วส่งท้ายกันเพลงนี้ก็แล้วกันนะอําลาพาจากอย่าลืมเอาประโยชน์จากรายการนี้ไปใช้กันบ้างเด้อนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็ยังดีถ้าตรงเป๊ะเลยโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเธอหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

ครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกครับเป็นเรื่องราวของในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับ17จังหวัดภาคเหนือนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการของงบประมาณนะ126ล้านบาทนะครับ17จังหวัดภาคเหนือแบ่งออกเป็น96ล้านบาทเนี่ยในเรื่องของการซ่อมระบบน้ำ30ล้านบาทในการเร่งฟื้นฟูในส่วนของจังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวเป็นประธานก็มีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนนะครับจำนวนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งงบ126ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนคุณผู้ฟังได้แก่96ล้านบาทสำหรับดำเนินการในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและอีก30ล้านบาทนะครับสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านนะครับซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วนะครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทก็จะนำไปซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่รับน้ำเดิมเนี่ยที่ชำรุดนะครับรวมถึงสถานีวัดน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำที่รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งการดำเนินงานก็ครอบคลุม17จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่จังหวัดตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์นะครับโดยประชาชนก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดโครงการได้นะครับในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่ dashboard.thaiwaterplan.com นะครับส่วนงบประมาณเพิ่มเติม30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านครับก็จะเน้นการฟื้นฟูความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบโดยตรงทั้งเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ซ่อมแซมระบบประปาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคที่จำเป็นกลับมาใช้งานได้โดยเร็วนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดนะครับแต่ต้องดูแลประชาชนต่อเนื่องจนกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดินหน้าทั้งการป้องกันการรับมือและก็การฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของการช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับในการอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินนะครับ 1,500 กว่าล้านบาทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในปีการผลิต 2,518/69 นะครับที่ยังไม่รับสิทธิ์อีก 200,000 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินนะครับโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่นะครับปีการผลิต 2,569 เนี่ยจำนวน 1,544.98 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนนะครับโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับสำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดนะครับ 10,000 บาทต่อครัวเรือนโดยธกส.เองก็จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงทั้งนี้ครับโครงการมีเป้าหมายเกษตรกรประมาณ 4.63 ล้านครัวเรือนและพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยครับประมาณ 36.17 ล้านไร่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 233,729 ครัวเรือนเนี่ยมาจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับหลังการโอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการในรอบก่อนโดยพบเกษตรกรที่มีสิทธิ์นะครับได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขของโครงการเพิ่มเติมอีก 113,523 ครัวเรือนนะครับจากกรณีข้อมูลการขึ้นทะเบียนและพื้นที่เพาะปลูกมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่ยังมีกลุ่มเกษตรกร
้าหมายเดิมที่ยังไม่ได้รับเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับจึงจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ในคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนรายละเอียดนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคม2568นะครับแล้วก็ปรับกรอบวงเงินโครงการจากเดิมเนี่ย 37,906.20 ล้านบาทเป็น 39,452.18 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการเนี่ยจากเดิมสิ้นสุดวันที่30กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเป็น31ธันวาคม2569คือสิ้นปีนี้นะครับเพื่อให้ธกส.สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ครบถ้วนตามโครงการนะครับสำหรับในส่วนของเกษตรกรนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการเนี่ยก็จะได้รับเงินในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 ไร่ต่อครัวเรือนนะครับโดยการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังตกหล่นการจ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาจะได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของการบินไทยนะครับในการแก้ไขปัญหากระเป๋าล่าช้านะครับก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการอาจจะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีประเด็นนะครับในเรื่องราวของการอัดฉีดนะครับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์อยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับไปติดตามกันนะครับในส่วนของนายสุรพันธ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยถึงกรณีปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างแล้วก็เที่ยวบินล่าช้านะครับณสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยระบุว่าปัญหาหลักเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากสายการบินไทยนะครับซึ่งนอกจากจะต้องจัดการสัมภาระของสายการบินตัวเองแล้วเนี่ยยังต้องรับหน้าที่ในการบริหารจัดการสัมภาระกับสายการบินอื่นในเครืออีกด้วยนะครับซึ่งสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมาจากฝนตกหนักทำให้พนักงานขนส่งกระเป๋าของบริษัทการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติก็ส่งผลให้เกิดการสะสมของสัมภาระที่ตกค้างเป็นจำนวนมากโดยผู้โดยสารนะครับต้องรอกระเป๋าเนี่ยนานถึง 5-6 ชั่วโมงหรือว่าบางรายอาจจะนานมากกว่านั้นนะครับอีกทั้งส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทำให้เที่ยวบินเนี่ยนะครับเกิดการดีเลย์เนื่องจากไม่สามารถนำกระเป๋าขึ้นหรือว่าออกจากเครื่องได้ทันเวลานะครับซึ่งปัญหาครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเฉพาะกับการบินไทยและก็สายการบินในเครือที่การบินไทยรับจ้างให้บริการภาคพื้นดินนะครับหรือว่า ground handling เท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้ก็คือในสถานการณ์ที่การบินไทยเนี่ยมีบุคลากรและก็ทรัพยากรจำกัดกลับมีการจัดสรรพนักงานนะครับไปเร่งให้บริการสายการบินอื่นก่อนนะครับโดยให้เหตุผลเรื่องของความกังวลต่อค่าปรับขณะที่ผู้โดยสารของการบินไทยเองเนี่ยกลับต้องรอคอยเป็นเวลานานโดยไม่มีความชัดเจนซึ่งก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงปัญหาด้านการให้บริการนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญที่ต้องทบทวนอย่างจริงจังเพราะเมื่อเกิดข้อจำกัดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการดูแลผู้โดยสารของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องแบกรับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาจัดระบบการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำนะครับและต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่าทุกเที่ยวบินเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้เร่งประสานความช่วยเหลือนะครับโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการส่งกำลังพลรวมกว่า100นายนะครับเข้าไปช่วยเสริมกำลังในการขนย้ายสัมภาระอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้แสดงการตำหนินะครับการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงของสายการบินไทยอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าขาดการทำงานเชิงรุกไม่มีการประสานข้อมูลแล้วก็ไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารหรือว่าที่พักของทหารนะครับเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และก็การท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการบินไทยเนี่ยเป็นเอกชนที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารเนี่ยควรต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้นะครับซึ่งก็บอกแรงเหมือนกันนะครับว่าหากคิดว่าจะหมดวาระแล้วจะไม่ทำอะไรนะครับควรพิจารณาตัวเองในการลาออกนะครับแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้ามาทำแทนนั่นเองนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยสายการบินไทยนะครับก็ได้มีการส่งกระเป๋าสัมภาระนะครับตามไปให้ผู้โดยสารที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของพนักงานเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับแบบ full scale เนี่ยนะครับหลังจากที่สถานการณ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับคลี่คลายคุณผู้ฟังสถานการณ์สัมภาระตกค้างทั้งหมดเนี่ยก็
ก็เข้าสู่ในสภาวะปกติโดยเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากประเด็นสนามบินแล้วนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ยังได้ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่เยียวยาและก็สร้างความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงที่กำลังประสบอุทกภัยนะครับในหลายพื้นที่ซึ่งก็ยืนยันว่าทางกระทรวงก็พร้อมที่จะจ่ายเงินอัดฉีดนะครับรางวัลสำหรับเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงรวมถึงจัดเลี้ยงขอบคุณนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนทั้งหมดภายใน7วันหลังจากจบมากรรมการแข่งขันนะครับส่วนกรณีที่มีบ้านของนักกีฬาทีมชาตินะฮะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยอาคารบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายระหว่างเดินทางไปรับใช้ชาตินั้นทางกระทรวงเองก็ได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยประสานผ่านสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสำรวจความเสียหายแล้วก็จัดหามาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องราวนี้นะสำหรับ1ตุลาคมผู้ที่ขับรถให้บริการนะครับผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับต้องพกนะฮะต้องมีสมุดพกแอปนะฮะเพื่อเป็นการยกระดับการบริการแล้วก็สร้างความปลอดภัยนะครับโดยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็เป็นประธานการประชุมยกระดับรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งก็มีการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าทางกระทรวงเองให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกและก็ปลอดภัยมีคุณภาพแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใต้กติกาเดียวกันนะครับนับจากการประกาศเจตจำนงความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้ง8รายเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดความตื่นตัวของผู้ขับรถนะครับในส่วนของการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนโดยจำนวนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโดยใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะนะครับจากเฉลี่ยเนี่ย 2,915 ใบนะครับต่อเดือนเพิ่มเป็น 8,839 ใบต่อเดือนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับจากเฉลี่ยเนี่ย 2,271 ใบต่อเดือนก็เพิ่มเป็น 9,383 ใบต่อเดือนหรือว่ากว่า3เท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือที่ผ่านมาเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับแต่การดำเนินงานเนี่ยจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่าน

0: เรื่องราวสุดท้ายครับภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับหน่วยพันธการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการหันพัฒนานะครับจัดชุดพันธุ์สารภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับรถครัวสนามโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารกล่องให้กับประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับโดยจัดเป็นทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยของประชาชนนะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพซอยลาดพร้าว101กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับไปกันที่หน่วยพนักงานเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการพัฒนานะครับจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วประกอบไปด้วยกำลังพลแล้วก็รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกนะครับดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของเคลื่อนที่สูงนะครับแล้วก็ขนกระสอบทรายวางแนวกั้นน้ำท่วมพร้อมกับมอบน้ำดื่มของกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับผู้ประสบภัยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับหน่วยพนักงานเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการพัฒนานะครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรถโกยตักแล้วก็รถกึ่งพ่วงชันต่ำเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบนะครับดินถล่มทับเส้นทางสัญจรแล้วก็ทรุดตัวรวมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้งนะครับน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับหน่วยพนักงานเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการทหารพัฒนานะครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะครับลงติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยนะครับณพื้นที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube อาทับพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

0: เฮ้ยเพื่อนขาแห้งมึงไหวมึง
1: โอ้ก็ให้ร้ายแท้แล้วเนี่ย
0: พ่อเป็นยังกับเพื่อนมึงเดือดร้อนมึงบอกกูได้ทุกเมื่อเด้อ
1: โอ้ยแค่มึงให้กูมาเฮ็ดงานนำเนี่ยกูขอบคุณหลายๆแล้ว
2: โอ้โหอิจฉาเด้ทุกเงินเหลือกูกินเราเบิดตั้งแต่มือแรกก็ได้เลย
1: ขอบใจหลายขอบใจหลาย

0: ็ไปหาได้ตลอดล่ะจ้า
1: บ่มีปัญหาหยังดอกที่อยู่น้ำกันซุมือนี่ก็แค่รู้ตนอายเพิ่นซื้อ
0: แค่รู้ตนอายเพิ่นแค่รู้ตนอายเพิ่น

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้มีเก็บความรู้เรื่องของการกินหวานมากไปนะครับจะส่งผลต่ออะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับผมก็เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้เลือดมีระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรดมากเกินไปนะครับร่างกายเกิดความไม่สมดุลนะครับสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมานะครับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวานจัดบ่อยๆนะครับทำให้ระบบสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายนั้นเสียไปนะครับส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงนะครับผลที่ตามมาคือติดเชื้อง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายบ่อยๆนะครับยังเป็นตัวเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับเมื่อบริโภคเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดระดับไขมันนะครับอีกทั้งการรับประทานน้ำตาลซูโครสนะครับมากๆทำให้กรดอะมิโนนะครับที่มีชื่อว่าทริปโตรฟานนะครับถูกเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปนะครับทำให้เสียสมดุลของฮอร์โมนในสมองนะครับผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดอาการนะครับเชื่องซึมนะครับเหนื่อยนะครับไม่กระฉับกระเฉงนะครับซึ่งหากเป็นในเด็กนะครับจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็หากเป็นในวัยทำงานนะครับก็จะทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับอันตรายจากการกินน้ำตาลมากเกินไปนะครับเนื่องจากร่างกายก็ยังจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอนะครับอย่างเช่นน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนที่ลดน้ำหนักนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับการทานน้ำตาลโดยสิ้นเชิงนะครับโดยหารู้ไม่ว่าที่ร่างกายขาดน้ำตาลนะครับก็จะส่งผลทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดนั้นต่ำนะครับอาจจะทำให้มีอาการต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นหน้าซีดเวียนหัวแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนะครับก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับแม้ว่าไม่ควรกินน้ำตาลนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับควรจะต้องกินน้ำตาลบ้างในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้ต่ำลงนะครับไขมันนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการกินน้ำตาลปริมาณมากนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเนื่องจากน้ำตาลหลายชนิดนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับมักจะไปเก็บสะสมในตับนะครับในรูปแบบของไกลโคเจนนะครับแต่เมื่อมีปริมาณมากนะครับจนเกินไปนะฮะจะทำให้ตับส่งกรดไขมันไปตามกระแสเลือดนะครับโดยจะทำให้เข้าไปสะสมตามหน้าท้องนะครับก้นสะโพกต้นขานะครับจนทำให้มีรูปร่างอ้วนนะครับหรือว่ามีไขมันส่วนเกินจนไม่น่ามองนั่นเองนะครับต่อไปทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเรานั้นไม่แข็งแรงด้วยนะครับน้ำตาลนั้นมีส่วนผสมของซูโครสนะครับถือว่าเป็นอาหารชั้นดีนะครับให้กับเราแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโรคฟันผุนะครับคาฟลักนะครับหรือว่าเหงือกอักเสบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยนะครับ3ในภาวะเลือดเป็นกรดนะครับการกินน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะในน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับอย่างเช่นน้ำตาลทรายนะครับหรือว่าน้ำตาลฟุกโตรสนะครับน้ำตาลดังกล่าวนะครับจะเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายนะครับรับมากจนเกินไปนะครับจะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะครับส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลและระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวได้นะครับต่อไปนะครับความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำตาลนะครับถือว่าเป็นสารให้ความหวานนะครับที่มีไขมันจำนวนมากนะครับโดยสารเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดกรดไขมันสะสมตามอวัยวะในที่สำคัญอย่างเช่นหัวใจตับหรือว่าไต
นะครับซึ่งทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวนะครับเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถูกไขมันอุดตันจนทำให้เกิดอาการความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับอย่างที่5นะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการกินน้ำตาลจำนวนมากนะครับมักจะทำให้รู้สึกคลายเครียดนะครับแล้วก็แม้ว่าน้ำตาลนะครับจะช่วยลดนะครับสารคอร์ติซอลนะครับที่ทำให้เกิดความเครียดได้ก็ตามนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมานะครับอาจจะยิ่งทำให้คุณเครียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่างที่6นะครับเป็นสาเหตุของโรคร้ายนะครับน้ำตาลถือว่าเป็นตัวร้ายที่ทำให้ร่างกายเราเกิดได้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเช่นปวดศีรษะนะครับปวดไมเกรนตะคริวนะครับเป็นสิวเป็นผื่นนะครับเป็นแผลผุพองนะครับผมต่อไปก็ที่7นะครับก็คือง่วงนอนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มนะครับเพื่อแก้ง่วงนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับรู้ไว้เลยว่าไม่ได้ช่วยทำให้คุณนั้นหายง่วงได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการกินน้ำตาลนะครับหรือว่าอาหารที่มีรสหวานจะทำให้การทำงานของสมองช้าลงนะครับไม่สดชื่นนะครับยิ่งเป็นเวลาในช่วงบ่ายแล้วด้วยนะครับยิ่งจะทำให้คุณนั้นง่วงนอนมากกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับทำให้แก่เร็วนะครับน้ำตาลนะครับไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อด้านผิวพรรณนะครับหรือว่าความงามอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปทำลายนะครับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นไม่ตึงๆเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำตาลนะครับเป็นอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากนะครับแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถกินน้ำตาลได้เลยนะครับเพียงแต่ต้องเลือกกินอย่างพอดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายตามมานะครับซึ่งการรักษานั้นนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับหรือว่าทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงขึ้นนะครับอย่างไรนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดเรารับประทานน้ำตาลเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ท่านใดชอบรับประทานอาหารรสหวานนะครับก็ขอให้ลดลงหน่อยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพมากนักนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระข้อต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

Huh?

0: พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้งสองเขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายคเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโด ดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกในตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้อง

0: ีภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลาก

0: ไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยหล่มคักแท้ๆไทยหล่มฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยหล่มคักแท้ๆไทยหล่มฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวง

รายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประพฤติจันอ่อนครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ละครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่า

ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าฝนตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวป่าอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้

ครับก็รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะผ่านพ้นไปครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับและก็หลังจบรายการก็ยังมีข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับฟังความบันเทิงแล้วก็ไปติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านกับเมืองเกี่ยวกับรอบโลกกันต่อก็แล้วกันครับสำหรับในคืนค่ำคืนนี้ครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 นสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนันชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือด่างทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประธานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า

0: มือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่างสองประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง 2026 ถึง 2027 สนามที่ 9 ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปัณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนน าก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจ่าฝูงส่วนทัพอินทรีเหล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
3: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัทรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทิมไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านพลตรีหลักแก้วอมโรสดซึ่งวันนี้นะคะท่านจะได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวปายและคุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับน้องปายและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
3: ค่ะ
4: วันนี้ก็มีเรื่องดีๆเอามาฝากนะคัดสรรแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้มันก็จะเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้น
3: ค่ะ
4: สังเกตไหมว่าแม้ว่าจีนว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะมีบันทึกอะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เอาง่ายๆถ้าดูสามก๊กนะตอนที่โจโฉจะลงไปปราบจุนกวนเนี่ย1,800 ปีที่แล้วนะลองคิดดูนะเกี้ยนอันศกที่เท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นออกเดินทางเนี่ยเขามีบันทึกแบบ1,800กว่าปีนะ
3: นานมากอาจารย
4: ์นานบันทึกเนี่ยสำคัญแต่บันทึกต้องตรงกลงนะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาบันทึกตรงไปตรงมาเราจะได้รู้เหตุการณ์คนรุ่นหลังๆต่อไปอีก100ปีเขามาเจอเขาจะได้เข้าใจอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: อย่างกรณีพระนเรศวรชนช้างหรือพระเจ้าตากตีฝ่าพงศ์เราเขามีบันทึกตรงไปตรงมาเราก็จะได้รู้ประวัติศาสตร์ไงอะไรที่มันแก้ไขได้เราก็มาแก้อะไรที่มันสร้างเสริมได้เอามาให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เอาละวันนี้เรื่องแรกวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได
3: ้ค่ะอาจารย
4: ์แปลกไหมยิ่งให้บางคนบอกเฮ้ยยิ่งให้มันต้องยิ่งหมดสิใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูทำไมเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเรื่องว่ายิ่งให้ยิ่งได้ได้ยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี1892ก็ตอนนี้ก็2026เข้าไปแล้วนะ
3: ก็หลายปีมาแล้ว
4: ทีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาก็มีนักเรียนหนุ่มอายุ18คนหนึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักค่าเราเรียนแต่ละเทอมเนี่ยมันเยอะก็จะต้องเขาเรียกว่าช่วยตัวเองอ่ะพวกนี้จะเก่งนะต่อไปต้องหาเงินด้วยตัวเองเขาก็เกิดความคิดว่าอยากจะจัดงานดนตรีในมหาวิทยาลัยนะอาจจะไปเชิญน้องเน่มาแต่เน่ยังไม่เกิดตอนนั้น นะก็หาเงินทำเป็นทุนการศึกษาเดี๋ยวนี้พวกเราก็มีเยอะแยะใช่ไหม จัดคอนเสิร์ตจัดอะไรขึ้นได้ก็เขาก็ไปชวนเพื่อนคนหนึ่งมาร่วมงานโดยมีไปเชิญนักเปียโนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเอามาเป็นผู้เปิดการแสดงคอนเสิร์ตนักเปียโนท่านนั้นชื่อเจปาดีลิวสกี
3: ้
4: สกี้นี่ก็รู้อยู่แถวนั้นนะ
3: ค่ะ
4: โดยผู้จัดเองเนี่ยก็ขอให้คุณปาดิวสกี้เนี่ยมาแสดงปาดิวลิวสกี้นี่ก็เรียกค่าแสดง 2,000 เหรียญ
3: ค่ะ
4: เยอะนะสมัยนั้นเนี่ย 2,000 เหรียญทั้งสองก็ตกลงทำสัญญากันหนุ่มน้อยทั้งสองคนก็เล่ขายบัตรปรากฏขายไปขายมาไปจ้างเขา 2,000 แต่บัตรเนี่ยขายได้เพียง1,600ดอลลาร์เท่านั้น
3: ขายไป400ดอลลาร์เลยค่ะ
4: ไม่แสดงก็ไม่ได้แล้วไปจ้างเขามาแล้วไงใช่ไหมก็ไม่พอค่าจ้างนักเปียโนหลังการแสดงเสร็จสิ้นเนี่ยพวกเขาก็ไปหานักเปียโนคนนั้นแล้วก็ชี้แจงความจริงให้ทราบ แล้วก็มอบเงินที่ขายบัตรให
3: ้
4: ขาดไป400แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาเข้าบัญชีให้400เหรียญเนี่ยให้เร็วที่สุดนักเปียโนคนนั้นก็ไม่รับข้อเสนอนี้โอ้โหเหมือนก็ใจร้ายใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ไม่ได้ใจร้ายหรอกแถมยังยื่นเงิน 1,600 เหรียญเนี่ยให้2คนกลับคือโอ้โหคือเขารู้ว่านักเรียนเนี่ยมันไม่มีตังค์อ่ะใช่ไห
3: ม
4: เขาจะมาเอาไงก็น่าเกลียดแต่ว่าไอ้ 1,600 เหรียญที่เขาให้กลับมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งสิมาโอ้โหคนเราเวลาไม่มีเงินนี่ถ้าใครมาให้นะโอ้โหมันจำไม่ลืมเลยนะนี่คนคิดจะกตัญญูนะคนไม่กตัญญูมันก็ไม่ค่อยคิดอะแต่นี้เวลาผ่านไปหลายสิบปีไอ้นักเปียโนปาดิวลิวสกี้เนี่ยก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของโปแลนด
3: ์
4: สำคัญขึ้นเลยใช่ไหมและสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประชากรชาวโปแลนด์ก็อดอยากหิวโหยรัฐบาลไม่มีเงินไปซื้ออาหารมาเลี้ยงดูประชาชนเนี่ยปาดิลิวสกี้ก็ตัดสินใจร้องขอความช่วยเหลือไปยังองค์กรอาหารเพื่อการบรรเทาทุกข์ของสหรัฐอเมริกาหัวหน้าองค์กรคนนี้ชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร
3: ์
4: ยังงงอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ฮูเวอร์ก็ส่งเรือบรรทุกอาหารเนี่ยไปยังโปแลนด์เพื่อช่วยเหลือขณะที่สถานการณ์ความอดอยากคลี่คลายลงปาดิลูสกี้ก็เดินทางไปสหรัฐเพื่อจะไปขอบคุณท่านฮูเวอร์คนนี้ด้วยตัวเองเลยเมื่อเขาเริ่มกล่าวขอบคุณโรเบิร์ตฮูเวอร์พูดขึ้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกเมื่อหลายปีก่อนนะท่านได้ช่วยนักเรียน2คนให้ได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยผมก็คือหนึ่งในสองคนนั้นครับโอ้โหเป็นไงน้องปายซึ้งไหม
3: ใช่ค่ะ
4: การช่วยเหลือคนเนี่ยจึงอยู่ที่ใครๆก็บอกว่าช่วยคนมันไม่คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนแต่เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากปาดิลลิวสกี้จากนั้นปาดิลลิวสกี้ก็ได้รับการช่วยเหลือตอบแทนโอ้โหชีวิตนี่มันเห็นไหมยังไม่ท็อปซีเกตเท่าไหร่ท้ายที่สุดเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เนี่ยก็เติบโตหน้าที่การงานจนได้ตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่31ของสหรัฐอเมริกาฮูเวอร์ไงเคยได้ยินเขื่อนฮูเวอร์ไหมของสหรัฐอ่ะ
3: ค่ะน่าจะเคยผ่านมาบ้างค่ะ
4: ไอ้เขื่อนฮูเวอร์ของสหรัฐไงนั่นแหละเป็นไงเป็นเรื่องแปลกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: แง่มันสำคัญคือเขาให้เขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าสงสารเด็กไว้มันจะได้จบมหาวิทยาลัยแต่เด็กคนนั้นกลับกลายมาตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาใช่ไหม
3: ค่ะ
4: จากไม่เอาก็กลายเป็นได้รับการช่วยเหลือเพราะตัวเองได้เป็นนายกไงแต่มันเดือดร้อนไงฮูเวอร์ก็ช่วยเหลือพอฮูเวอร์ช่วยเหลือสุดท้ายฮูเวอร์ก็กลับมาเป็นประธานดีของสหรัฐอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมน้องปาย
3: ค่ะอาจารย
4: ์เป็นไงเขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใจสดชื่นหัวเราะลื่นลบความขมดมในจิตถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวสักน้อยนิดท่านจะมีชีวิตสุขสมบูรณ
3: ์
4: ก็ช่วยเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าการช่วยเหลือเด็กหรือช่วยเหลือเยาวชนเนี่ยบางคนเขาไม่ได้คิดอะไรมากแต่วันดีคืนดีเด็กคนนี้กลับเป็นใหญ่เป็นโตก็เยอะแยะไปใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วล่ะไอ้นมแก้วเดียวอะเป็นเรื่องของฝรั่งเขานี่แหละที่เด็กชายคนหนึ่งเขาไปขอน้ำกินเนี่ยจะเย็นแหม่มเห็นว่าโอ้เด็กคนนี้สอผอมสู้ผอมเว้ยให้น้ำคงไม่ไหวแล้วก็ให้นมไปแก้วหนึ่งไอเด็กคนนั้นก็จำหน้าเย็นแหม่มได้วันดีคืนดี20-30ผ่านไปเด็กคนนั้นกลายเป็นผอ.โรงพยาบาลแล้วเย็นแหม่มนั้นกลับป่วยแล้วไม่มีตังค์แล้วเข้าไปรักษาโรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยจำได้ด้วยนะว่าแหม่มคนนี้เคยช่วยเหลือเข้ามาเขียนไอ้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเยนแมมคนนี้และเซ็นไว้ที่ใบเสร็จว่าไงรู้ไหมจ่ายค่ายาหมดแล้วด้วยนม1แก้วเป็นไงนี่ก็เป็นเรื่องเคยเล่าในรายการนี่แหละมันเป็นเรื่องให้ไปเถอะเพราะเราเกิดมาเนี่ยเรามีอะไรติดตัวน้องปายมีอะไรมากับมือมั้งอ่ะไม่มี
3: ค่ะอาจารย
4: ์มาถึงก็กำมือไขว่คว้าเลยนะกูของนี่ของกูนี่ของกู แต่พอตายไปวัดโสมวัดพระศรีมหาธาตุก็แบมือให้เขาเอาน้ำมาลดซะอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เอาอะไรไปใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยช่วยได้ก็ช่วยไปเถอะแล้วเราเกิดมาถ้าพ่อแม่ไปทิ้งขยะก็จบกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอาจารย
4: ์พ่อแม่ก็ช่วยเราครูบาอาจารย์ก็ช่วยสอนว่าอย่าลืมพระคุณเพราะนั้นความกตัญญูจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีไงใช่ไหมน้องปาย
3: ใช่แล้วค่ะอาจารย
4: ์อ้าวอีกสักเรื่องหนึ่งวันนี้มีเรื่องดีๆนั่นเลยวันนี้เรื่องจริงที่อบอุ่นอยู่บนโลกใบนี้น่าฟังไหมชื่อเรื่อง
3: น่าฟังมากเลยค่ะอาจารย
4: ์เอาละเลยจะซึ้งไม่แพ้เรื่องเมื่อกี้นี้ปี2014เมื่อประมาณเท่าไหร่12ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนผู้เฒ่าเก็บขยะคนหนึ่งก็เดินเข้าห้องสมุดที่เมืองหางโจวเคยไปไหมหางโจว
3: ยังไม่เคยเลยค่ะอาจารย์ที่จีนใช่ไหม
4: เขาก็ล้างประเทศจีนนู่นล้างมือแล้วก็เข้าไปนั่งอ่านหนังสือคนเก็บขยะแต่ชอบอ่านหนังสือคิดดูผู้เฒ่าคนนี้ชื่อว่าหวยซือเฮาเป็นหนึ่งในคนเก็บขยะเล่ร่อนที่ชอบอ่านหนังสือโดยเข้ามาอ่านหนังสือไอ้คนจีนเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดประชาชนไงใช่ไหม
3: ใช่
4: ให้คนเข้าไปอ่านหนังสือได้เพราะนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือพวกนี้ทีนี้ไอ้ซื้อเฮาเนี่ยเขาเป็นคนเก็บขยะโดยชอบอ่านหนังสือก็มีคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเนี่ยแต่ผู้อำนวยการเนี่ยเขาก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปฏิเสธใครได้ถ้าเขามาอ่านก็ให้เขาอ่านดังนั้นหอสมุดโจจึงได้ชื่อว่าหอสมุดที่อบอุ่นที่สุดส่วนผู้เฒ่าหวยซื้อเฮาเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจอ่านข่าวสารอะไรต่างๆก็ชอบอ่านเนี่ยใช่ไหมก็ได้ฉายาว่าผู้เฒ่านักอ่านวันที่18พฤศจิกา2015หักนั้นจากปีเขาหมดลมหายใจเพราะถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อเขาตายเรื่องราวของเขาก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาความลับนี้ก็ทำให้ผู้คนตะลึงแล้วก็เสียน้ำตาไปตามๆกันเดี๋ยวน้องปายก็จะเสียน้ำตาด้วย
3: ค่ะอาจารย
4: ์ประวัติของเขาเนี่ยจบมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงปี1960ก็ประมาณ2503แล้วนะ
3: ค่ะ
4: ก่อนเกษียณอายุนี่เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนมัธยมยังชีพด้วยเงินบำนาญไม่มากมายนักแล้วเขาก็ชอบมาเก็บขยะประทังชีวิตไปวันๆหนึ่ง แปลกไห
3: ม
4: เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบทรัพย์สินของเขาล้วนไม่มีราคาค่างวดอะไรทั้งสิ้นแต่กลับพบใบอนุโมทนาบัตรเหมือนบ้านเราใช่ไหม
3: ค่ะเป็นบริจาค
4: ที่บริจาคอนุโมทนาบัตรที่บริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาที่เขาเก็บไว้จนกระดาษเนี่ยเก่ากลายเป็นสีเหลืองสิ้นและไปรษณียบัตรที่ส่งมาจากที่ต่างๆลงชื่อของผู้ได้รับทุนการศึกษาจากเขาแจ้งผลการเรียนทุกเทอมกลับมาให้เขาทราบทุกฉบับน้องปายพอจะรู้ได้ยังคนนี้เขาเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็ได้เงินมาเขาก็มอบให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีเห็นไหมแท้ที่จริงแล้วเขาบอกผู้เฒ่าคนนี้เขาประหยัดกินน้อยใช้น้อยเพื่อมอบเงินที่อยู่ทั้งหมดให้กับนักเรียนที่ยากจนโดยไม่ยอมแม้แต่จะใช้ชื่อจริงเขาใช้ชื่อปลอมใช้ชื่อจริงคนจะรู้ไงเขาใส่ใจพวกเด็กๆส่งให้เรียนจนเด็กเนี่ยได้รับทุนทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ส่งเสียเนี่ยยากจนคนแค้นแค่ไหนเพราะผู้เฒ่าใช้ชื่อปลอม
3: เหตุผลที่ใช้ชื่อปลอมเพราะว่าอะไรหรอคะอาจารย
4: ์ก็ไม่อยากให้ชื่อจริงเดี๋ยวลูกเต้ารู้อะไรต่ออะไรต่างๆและอย่างคนใช้ชื่อปลอมเนี่ยก็ต้องนับถือเขาเลยนะน้องปลาเห็นไหมบ้านเราเมืองเราเวลาจะทำบุญล้านสองล้านต้องใส่ชื่อแปะไว้ที่ฐานพระแปะไว้ที่วัดเต็มเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: แท้จริงอ่ะการใช้ชื่อลงไปเนี่ยบุญกุศลมันจะลดลงนะท่านเหลียวฟ้าบอกว่าถ้าใช้ชื่อบุญกุศลก็จะลดลงแต่เขาถึงให้เรียกว่าปิดทองหลังพระทำโดยไม่ได้ไปใช้ชื่อแต่อะไรทั้งสิ้น
3: ค่ะ
4: เพราะบุญเนี่ยเวลาทำเลยใครได้อ่ะน้องปลายน
3: ้
4: องปลายก็ได้เองไงเออไม่ต้องไปใช้ชื่อใช้แต้แล้วใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยคนส่วนมากก็จะใช้ชื่อใช่ไหม
3: ใช่
4: เนี่ยเขาก็ใช้ชื่อปลอมมาตลอดชั่วชีวิตเนี่ยผู้เฒ่าแกมีแต่ความเรียบง่ายอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์นอนบนเตียงไม้เฟอร์นิเจอร์เก่าๆนะฮะเขาบอกย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยเขาได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลพอตายไปไอ้วะส่วนไหนเป็นประโยชน์ตั้งกับสังคมเขาก็ให้ไปปี1953เนี่ยเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยจ้อเจียงได้หลังจบการศึกษาก็เป็นครูสอนมัธยมปลายของโรงเรียนเฉาหยางเมืองหางโจวเห็นไหมชื่อจริงเสียงจริงแสดงว่ามีประวัติศาสตร์จริงแน่นอนเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านมีแต่ตู้เก็บหนังสือเตียงนอนนอกจากนั้นก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยทีนี้พวกลูกสาวรู้เข้าไงลูกสาวก็ไม่รู้นะเออลูกสาวเขาก็บอกว่าอาหารการกินของพ่อก็ง่ายๆกินพออิ่มใช้เงินประหยัดสาวเนี่ยไม่รู้เลยว่าพ่อเนี่ยเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กๆยากจนทั้งประเทศอ่ะใช่ไหม
3: ใช
4: ่หลังเกษียณอายุแล้วเขามีเงินบำนาญเดือนละ 5,600 หยวนเราก็ไม่รู้นะก็คงพอสมควรแหละปกติแล้วใช้ชีวิตสบายๆเลยนะ 5,600 หยวนเนี่ยเลี้ยงนกตกปลาปลูกต้นไม้เล่นหมากรุกอะไรสบายแต่เขาไม่เขาไปเก็บแต่นอกจากเก็บเงินเดือนแล้วเก็บเศษขยะอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อได้เงินมานะลูกสาวและนักเรียนเก่าของเขาก็ล้วนที่จะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาเนี่ยยอมกลับไปพักที่บ้านเพราะอะไรหลังจากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลูกสาวของเขาก็ไปจัดเก็บของเก่าก็ไปเจอเข้าไงไปเจอมรดกของเขาเนี่ยที่กล่องใบหนึ่งเก็บการโอนเงินของเขาเนี่ยจนกระทั่งเขารู้ว่าพ่อเขาเนี่ยยอมใช้ชื่อที่ไม่คุ้นเคยว่าเว่ยติงเจ้าไอ้ลูกสาวก็ไม่รู้ไอ้เว่ยติงเจ้าคือใคร
3: ใช่ไหมคะ
4: ก็คือจริงๆกับพ่อเขาได้แหละต้องมีความผูกพันกับพ่อยังไงเวลาลูกสาวก็เริ่มค้นหาข้อมูลปรากฏว่าในช่วง20 กว่าปีที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเก็บเรื่องหนึ่งไว้ไม่ยอมบอกพวกปี1900พ่อก็ใช้ชื่อเว่ยติงเจ้าเนี่ยในระหว่างที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนที่ไม่ค่อยรู้จักเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหลันเยี่ยนเยี่ยนก็ได้เขียนจดหมายว่าขอบคุณความช่วยเหลือคุณปู่เรียกคุณปู่ทำให้ฉันสมหวังในการเรียนโรงเรียนในโรงเรียนจดหมายพวกนี้มีจำนวนเยอะมากจนถึงเวลานี้เพื่อนเพื่อนนักเรียนของเขาจึงรู้ว่าผู้เฒ่าขี้เหนียวคนนี้ใช้เงินเดือนของตนเนี่ยช่วยเหลือเด็กยากจนเป็นไงวะเขาบอกว่านอกจากนั้นเมื่อ10 ปีก่อนนั้นพ่อของเขาเนี่ยคนนี้ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลด้วยความจริงที่ประจักษ์คือลูกสาว3 คนตากันน้ำตาไหลอย่างสายฝนเลยที่พ่อคนนี้ได้ทำกับแผ่นดินของบ้านเกิดเมืองนอนเขาปี2018ชาวเน็ตจีนบริจาคเงินเท่ากับทำรูปปั้นของเขาทุกวันนี้ก็มีรูปปั้นนะนี่ถ้าออกทีวีจะให้ดูรูปปั้นกันด้วยผู้เฒ่าเว่ยซือเฮาเนี่ยจะนำไปตั้งที่หอสมุดนั่นแหละเมืองหางโจที่เขาชอบมาอ่านหนังสือนั่นแหละเป็นไง
3: คือเขาเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจริงๆค่ะนี้ใช้ชีวิตเพื่ออุทิศทั้งการทำงานทั้งทรัพย์สินทั้งความรู้เพราะว่าเป็นถึงอาจารย์ด้วยเพื่อคนอื่นจริงๆทำให้คนอื่นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละมากๆจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเสียสละ 100% เลยก็ว่าได้เพราะว่าการบริจาคต่างๆนะคะก็คือไม่ประสงค์ออกนามด้วยคือไม่ได้คิดว่าอยากจะให้คนสรรเสริญเชิดชูอะไรเพราะว่
4: า
3: ใช้ชื่อปลอมด้วยในการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กๆได้เรียนต่อจนจบได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอาจารย
4: ์เอาสักเรื่องไหมเรื่องนี้ไม่เล่าไม่ได้ต่อเรื่องกันเลยเพราะมันเป็นเรื่องคล้ายกันแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้ชื่อว่าเพราะถุงศพไม่มีกระเป๋า
3: อ
4: ืมปลายพอจะเข้าใจยังเพราะคนตายเอาอะไรไปไม่ได้แต่ตอนมีเอาไปได้บุญกุศลไงชายคนนี้ก็ทำบุญกุศลมหาศาลเลย มหาเศรษฐีชื่อชักเป็นนี่วัย76ปีเช่าบ้านจะบอกให้งงใช่ไหมเศรษฐีอะไรมาเช่าบ้านเช่าบ้านอาศัยอยู่เมืองซานฟรานซิสโกกับภรรยาของเขาเนี่ยเขาไม่เคยสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมเขาไม่ชอบทานอาหารหรูที่ชอบที่สุดก็คือพวกแซนด์วิชอะไรง่ายๆของเขาอะใช้แว่นตาเก่าๆใส่นาฬิกาธรรมดาไม่มีรถขับเออแปลกใจไห
3: ม
4: พูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจยังไม่แปลกใจใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอะ
3: โอ้
4: ชาเกรนที่เขาเป็นเจ้าของดีที่ฟรีใหญ่ที่สุดในโลกอะ
3: ใช่ไห
4: มเออมันน่าจะหรูหูเย่ใช่ไหมขับรถต้องขับรถโอ้โหสุดยอดอยู่คอนโดอยู่บ้านร้อยล้านพันล้านอะไรต่างใช่ไหมเนี่ยแล้วเวลาเดินทางเขาใช้อะไรรู้ไหมบริการรถโดยสารเห็นไหมเราสุดยอดไหมนะแล้วเขาบริจาคเงินเนี่ยโอ้โหเป็นพูดง่ายๆไม่อยากจะพูดตัวเลขอะเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยเยอะแยะมหาวิทยาลัยคอร์เนลมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดเนี่ยให้ทุนการศึกษาทุกอย่างเนี่ยเขาให้เป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านเหรียญเลยนะ
3: ค่ะอาจารย
4: ์แล้วยังไม่พูดถึงมหาวิทยาลัยทั้งโลกเลยแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลบริจาคให้กับอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเยอะแยะเลยนะนะเขาเป็นเจ้าของDFS Duty Free อันดับหนึ่งของโลกเขารักการหาเงินแล้วก็ใช้เงินอย่างประหยัดชักเฟนนี่เนี่ยมีความปรารถนาดีเขาบอกว่าก่อนปี2016นะเขาก็บริจาคเงินที่เหลือให้หมดให้ได้
3: ให้หมดเลยเหรอคะอาจารย
4: ์ให้หมดเพื่อตาหลับไงตายแล้วตาหลับทีนี้มีคนเนี่ยเขาไม่ถามชักเป็นนี่เดี๋ยวเอ้ยคุณคิดยังไงอ่ะว่าคุณถึงจะบริจาคเขาบอกเอาอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังไอ้หมาจิ้งจอกเนี่ยมันไปพบไล่องุ่นมันอยากจะเข้าไปกินองุ่นที่เข้าไม่ได้เนี่ยมันมีรั้วกั้นใช่ไหมแล้วมันก็ต้องอดอาหารอยู่3วันเนี่ยเพื่อให้ผอมแล้วมันก็รอดไปกินได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: พอกินเสร็จแล้วจะออกก็ไม่ได้อีกอ้วนก็ไปอีก
3: กลับไปกลับมาร
4: อให้ท้องยุบอีก3วันค่อยรอดออกมาโอ้เขาสมมุติอย่างงี้เข้าใจยากเนี่ยเรื่องเนี้ยก
3: ็
4: เหมือนเราเกิดมาเราไม่มีอะไรมาพอตายไปเราก็ไม่มีอะไรไปไงใช่ม
3: ั้ยใช่ค่ะ
4: แล้วสุดท้ายก็บอกเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมถุงศพเนี่ยมันไม่มีกระเป๋าเพราะถูกตายไปแล้วเนี่ยก็เอาเงินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมทำอยู่ตอนเป็นบริจาคเนี่ยนี่ก็เขาเป็นศาสนาคริสต์นะแต่เขาคิดเหมือนศาสนาพุทธนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกคนเราเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยจำไว้นะสิ่งที่จะตามเราเป็นเงาตามตัวไปพบภูมิหน้าเนี่ยเรียกพบหน้าเนี่ยคือบาปกับบุญเพราะฉะนั้นชักเฟนนี่เนี่ยเขาบุญมหาศาลแล้วใช่ไหมถ้าสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกอนาถบินทิกะเศรษฐีสมัยพุทธกาลเนี่ยใช่ไหมที่เอาทองคำมาปูแล้วสร้างวัดวาเชตวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไงน้องปายวันนี้เล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังได้ข้อคิดว่าเราเหมือนสมเด็จโตอ่ะท่านบอกว่าเมื่อจะมามีอะไรมาด้วยเจ้าจะสุขสนุกจะไหนเมื่อจะมามือเปล่าเจ้าก็มีบุญกับบาปนะที่ติดตัวไปนะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆสองสามเรื่องวันนี้เป็นไง
3: วันนี้ก็ถือว่าได้คำสอนแล้วก็คติเตือนใจเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็รวมถึงได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพื่อสังคมเพื่อร่วมโลกของเราด้วยค่ะอาจารย์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้ถึงแรงบันดาลใจอย่างที่บอกอาจารย์ไปนะคะแล้วก็เชื่อว่าทั้งตัวไปเองนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านจะนำคติเตือนใจนี้จะนำคำสอนนำแรงบันดาลใจเหล่านี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพลตรีหลักแก้วอมรสดมากๆเลยนะคะที่มาให้คติเตือนใจกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtars.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมือง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 21:00 นเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมลมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับแล้วฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดาย

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้

0: แสดงธรรมที่วัดสุวรรณประสิทธิ์ตอนที่1
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาขอน้อมกราบไหว้พระธรรมพระศาสดาประเสริฐเลิศในโลกาสหสิ่งใดปานขอน้อมบูชาสักการะแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงพระธรรมวินัยศีลสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏฏภัยขอบูชาสักการะคุณงามความดีพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีและกำลังฝึกฝนตนเองฝึกแล้วฝึกอีกเพื่อจะได้เป็นพระปฏิบัติดีขอบูชาน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงด้วยความเพียรและอดทนในการฝึกฝนตนเองแก่พระมหาเถระพระมัชฌิมนวกะบูชาธรรมบูชาความดีในดวงใจของสมณเณรตลอดถึงผู้ประถมในการจิตจัดกิจกรรมนี้ให้เป็นไปทุกข์ขออนุโมทนาอย่างยิ่งคือธรรมดาธรรมชาติของร่างกายความเป็นมนุษย์เป็นคนมันจะมีของวิเศษประเสริฐเกิดมาพร้อมเพราะมนุษย์เกิดด้วยกุศลเกิดด้วยบุญถ้าอบายภูมิ4เกิดด้วยอกุศลเป็นที่ตั้งถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่นอนที่นั่งอยู่ในรถยนต์รถเก๋งรถเบนซ์แอร์เย็นสบายอยู่ในบ้านเรือนที่เย็นสบายก็คือเกิดด้วยอกุศลเป็นที่ตั้งที่สุขสบายเพราะยังมีส่วนบุญกุศลตามเศษบุญที่เคยทำไว้ตามส่งแต่ยังไรไม่สามารถที่จะฝึกพัฒนาตนบรรลุผลคือมรรคผลนิพพานได้นั้นอบาย4อบายอปายภูมิภูมิอบายภูมิที่ไม่สบายก็ได้มันไม่เจริญอปายะแต่มนุษย์นั้นเกิดด้วยกุศลเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นใครสามารถฝึกกายของตนจากที่อ่อนแอให้เข้มแข็งก็ได้อบรมกายหรือพัฒนากายและก่อนที่จะอบรมกายพัฒนากายพญาจิตรราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดูแลนครคือกายคือใจผู้ดูแลนครกายคือใจนั้นบุคคลใดที่ได้เกิดมาร่างมีร่างกายครบอาการ32ตา2หู2แขน2ขา2จมูก2ปาก1หรือศีรษะ1แขน2ขา2 5เนี่ยมนุษย์สมบัติพร้อมแต่ถ้าต้องการให้มีมนุษย์สมบัติจริงๆท่านบอกว่าศีล5เป็นมนุษย์สมบัติศีล5เป็นมนุษยสมบัติโดยตรงที่จะไม่มีการลงต่ำไปอีกแล้วตั้งแต่ชาตินั้นภพภูมินั้นถ้ามีศีลสมบัติเรียกมนุษยสมบัติส่วนศีล8ศีลอโบสถเป็นเทวะสมบัติสวรรค์สมบัติส่วนปริสุทธิ์ที่ศีล4เป็นนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นใครเอาร่างกายนี้มาฝึกหัดดัดตนให้ดีร่างกายนี้จะวิเศษประเสริฐมหัศจรรย์ใครที่บอกว่าไม่เขาทำดีได้เรามันทำไม่ได้โถเขาทำในสิ่งที่ทำยากเข้าใจเข้มแข็งเรามันใจอ่อนเราทำไม่ได้นั้นเขาเรียกว่าเริ่มดูถูกตนเองเริ่มดูหมิ่นดูแคลนตัวเองว่าเราทำไม่ได้ตัดหนทางตัวเองซะแล้วที่จริงทำได้ที่ทำไม่ได้คือไม่ได้ทำที่ทำไม่ได้คือไม่ได้ทำลงทุนไว้ได้ทำแล้วก็ต้องทำได้แต่เบื้องต้นเนี่ยต้องล้มแน่ลุกขึ้นมาอีกล้มลุกลุกคลานได้บ้างเสียบ้างแต่เกาะติดสถานการณ์เขาเรียกว่ากัดติดนี่จนจะต้องในที่สุดต้องทำได้เขาทำได้เราทำได้โดยเฉพาะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นการฝึกจิตพัฒนาใจไม่ใช่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาฮินดูก็มี าสนาฮินดูเช่นการนั่งเบื้องต้นเรียกว่าอาสนะเขาฝึกนั่งก่อนบางครั้งนั่งขัดขาแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยชี้กดไปที่พื้นเนี่ยแล้วก็ยันกายแค่นิ้วโป้งนะกดไปที่พื้นดินนั่งขัดขาแล้วก็เอานิ้วโป้งนี่กดไปที่พื้นคือพยุงตัวนะคือมันเจ็บสุดๆเนี่ยฝึกก่อนคือต้องลำบากก่อนแล้วจะสบายทีหลังถ้าเอาแต่สบายก่อนแล้วอ่อนแอทีหลังแน่นอนและเราไม่ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงแต่ว่านั่งขัตมาธรรมดาหรือนั่งบนเก้าอี้เนี่ยอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกสิหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยง่ายที่สุดกว่าที่นั่งขัตมาขัดขาแล้วเอานิ้วโป้งชี้ดินแล้วก็พยุงกายให้นิ่งๆเป็นชั่วโมงมันง่ายกว่าการเยอะถ้าเรานั่งอยู่ที่สบายสบายแต่เรื่องสบายนี้มันไม่เข้าใครออกใครพอติดเมื่อไรแล้วมันก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวดานั้นมีความอดทนน้อยกว่ามนุษย์แม่ผมฟังแล้วก็ฟังแล้วผมก็เลยสุดๆได้คิดเทวดานั้นมีปัญญาน้อยกว่ามนุษย์เทวดานั้นมีความภาคเพียรน้อยกว่ามนุษย์แต่ไม่ใช่เทวดาทุกตนทุกองค์นะองค์ผู้เป็นโพธิสัตว์สั่งสมมหาสติมหาปัญญาในโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพเนี่ยมีปัญญาอยู่แล้วเหนือมนุษย์แต่น้อยคนมากน้อยเทวดามากมานั่งคิดเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยมันดูถูกเทวดาหรือเปล่าปรากฏว่าเทวดาในโลกมนุษย์คือคนที่สุขสบายในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเทวดาในสวรรค์แค่มีห้องแอร์แค่มีรถเก๋งแค่มีคอนโดแค่มีตึกใหญ่โตแค่มีเกียรติมียศมีคนเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุขสบายเนี่ยครับไม่เคยลำบากเท่านั้นก็อ่อนแอแล้วคือตากแดดก็เป็นหวัดตากฝนก็ไม่สบายนั่งถึงครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ได้มันอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดงุ่นง่านรำคาญหดหู่คือมันได้ตามใจตัวเองแล้วมันจะอ่อนแอไม่น่าในขนาดมนุษย์ที่มีร่างกายสังขารที่เป็นรังของโรคเป็นทุกข์นะพออยู่ในที่สุขที่สบายใจก็อ่อนแอแล้วนับประสาอะไรเทวดาที่มีแต่ของทิพย์จะไม่ให้อ่อนแอให้มันรู้ไปเพราะอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์เข้มแข็งอดทนกว่าเทวดาเพราะมนุษย์ประสบความทุกข์แล้วมันมีสิ่งแวดล้อมมีเหตุที่จะต้องอดทนไม่อดก็ต้องอดเมื่ออดมาอดไปก็เลยแกร่งกล้าภายในทำไมมนุษย์จึงมีปัญญาเพราะมนุษย์มีปัญหาแล้วมันจะต้องคิดคบคิดนึกตรึกตรองที่จะแก้ปัญหาในที่สุดมนุษย์จึงมีปัญญามากแต่เทวดาไม่ต้องคบคิดอะไรมากมายเพราะมันสบายไปทุกอย่างเมื่อมีปัญหาทีหนึ่งคิดไม่ออกก็ไปร้องเรียนให้พระราชาตัดสินท้าวสกะจอมเทพเป็นราชาแห่งเทวดาฉันจาตุมหาราชก็ไปหาท้าวเวสสุวรรณโกเวโรเหมือนดังปุรณกยักษ์ขออภัยปุรณกปุรณกะยักษ์นะปุรณกะยักษ์อ่านเป็นบาลีภาษาไทยบุรณกกะยักษ์จะไปลาหลวงลุงจะไปลาลุงก็คือท้าวเวสสุวรรณเป็นลุงเพื่อจะมาหาพระวิฑูรบัณฑิตจับพระวิฑูรบัณฑิตไปส่งนางวิมลาเทวีเป็นพญานาคแม่ของนางอิรันทติอิรันทดีนั่นแต่พอจะเข้าไปลาปรากฏว่ากำลังตัดสินให้เทพสองท่านก็เลยต้องนั่งรอนี่แสดงว่ากำลังมีปัญหาก็ต้องไปหาหัวหน้ามาแก้บางสิ่งบางอย่างเจอทุกเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ขอแก้ได้แต่บางอย่างแก้ไม่ได้ก็ต้องหัวหน้าใหญ่แก้มนุษย์นั้นมีเหตุที่จะต้องมีความภาคเพียรเมื่อมีความภาคเพียรเรื่อยจิตมันก็มีความมั่นคงในความเพียรนั้นจิตมันเข้มแข็งมันมีปัญญาจิตนั้นมันมีคุณธรรมตรงนี้เนี่ยมันเหนือเทวดานั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดนครปฐมที่พูดวันนั้นที่พุทธมณฑลท่ามกลางพระสงฆ์สามเณร 5,000 กระรูป ว่าถ้าเกิดไม่ถึงนิพพานชาติหน้าเกิดมาในขอให้ผมได้เกิดมาเป็นคนจนได้บวชเป็นเนนและเป็นประโยคเก้าถ้าเกิดอีกนะทำไมต้องเป็นคนจนทำไมไม่เป็นคนรวยซะล่ะเราก็คิดใช่ไหมครับท่านบอกว่าผมไม่เคยเห็นใครที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านออกมาบวชไม่เคยมีสุขสบายแล้วมาบวชปฏิบัติพัฒนาจิตนี่ยากเพราะมันติดแงกอยู่ในอามิตรเครื่องเหยื่อล่อนั้นที่นั่งอยู่นี้ 4-5,000 กว่ารูปในท่านบอกว่าจับคันไถมาทั้งสิ้นอาจจะไม่ทุกรูปแต่ส่วนใหญ่เลยแหละจนยากจึงบวชฉะนั้นผมต้องเกิดเป็นคนจนผมจะได้บวชนะโอ้ท่านคิดก็ทำท่านพูดก็ทำให้เราคิดเหมือนกันนะใครครวญดูในคำพูดความลำบากมันสร้างคนความจนสร้างบัณฑิตนะความผิดสร้างปัญญาแต่ว่าความสบายทำลายคนแต่เราจะปฏิเสธความสบายไม่ได้เพราะความสบายก็คือบุญนะถ้าไม่มีบุญก็สบายไม่ได้แต่ถ้าสบายนานๆอ่อนแอจิตก็แย่อีกอ่ะมันมีแต่จะเรื่องติดเรื่องหลงในสงสารทั้งสิ้นท่านทั้งหลายถ้าเราหลงติดความสบายทั้งหลายแหละจะพาเราอ่อนแอพ่ายแพ้ผีไม่กล้าฝืนใจตนพ้นราคีไม่กล้าหาญทำดีให้คนเกรงจะขาดภูมิต้านทานในด้านจิตจะต้านพิษภัยน้อยไม่ค่อยเก่งจะตุ้มเตี้ยมเตาะแตะและตรงเตงจะวังเวงอาวรณ์เพราะอ่อนแอคือสุขง่ายโถเข้าอะไรมาล่อให้เรารูปสวยๆมาให้ดูนิดนึงเอาเสียงเพราะๆเสียงเพลงให้ฟังนิดนึงสุขลืมศีลลืมธรรมลืมพ่อลืมแม่แล้วพอให้มาฟังเทศฟังธรรมมาฝึกจิตพัฒนาใจเข้าวิปัสสนาฌานเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานบำเพ็ญเพียรทุกลำบากหน่อยแต่เขาก็ยังให้ฉันข้าวอยู่ให้ได้นอนหลับอยู่ลำบากแค่เนี้ยไม่มาแล้วคือทุกข์ง่ายจะสุขง่ายทุกข์ง่ายวุ่นวายเศร้าจะเหม็นเน่าขึ้นนอนเมื่อตอนแก่จะเก่งการทำดีเอาแต่หน้าสารแน่จะกินยำตำแยอย่างแน่นอนคนแบบนี้เหมือนกินยำตำแยมันคันกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขนั่งกระสับกระส่ายเดินกระสับกระส่ายจิตมันกระสับกระส่ายจิตมันไม่แน่วแน่จิตมันแปรผันจิตมันแปรปรวนจิตมันยักย้ายวันไหวจิตไม่มั่นคงอยู่เป็นทุกข์เพราะขี้เกียจจิตสบายทุกขังภิกขเวกุสีโตวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เกลียดคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์โวกินโนปาปะเกหิอกุสเลหิธรรมเมหิระคนปนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายคือราคะโทสะความรักความชังความเกลียดความโกรธความยินดียินร้ายเนี่ยอกุศลธรรมอันลามกนี่มันครอบงำจิตเพราะความเกลียดคร้านจริงๆแต่ถ้ามีความภาคเพียรเรียนกรรมฐานยืนเจริญสตินั่งเจริญสติเดินเจริญสตินอนเจริญสติทำพูดคิดมีความเพียรเจริญสติระลึกถึงธรรมอยู่อารัฐวิริโยจะโคสุขขังวิหารติความเพียรอันบุคคลปรารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขและไม่ปะปนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วยโอ้ความเพียรนี่เองทำให้ปราศจากอกุศลธรรมอันลามกคือจิตเราปลอดโปร่งแจ่มใสสะอาดดีงามน่ากราบน่าไหว้ท่านบอกจะสุขง่ายทุกง่ายวุ่นวายเศร้าจะเหม็นเน่าขึ้นนอนเมื่อตอนแก่จะทำดีเอาแต่หน้าสารแนจะกินยำตำแยอย่างแน่นอนเพราะอ่อนแอแพ้พ่ายร่างกายลาเพราะไม่กล้าออกกำลังกุดสังขรเพราะกลัวหิวเพราะกลัวหาวเพราะกลัวหนาวเพราะกลัวร้อนจึงหนืดหนับหลับนอนใจจึงอ่อนแอมันเป็นยาเสพติดมากพิษสงถ้าใครหลงใครติดชีวิตแย่มันรึงรัดสลัดทิ้งยากจริงแท้เพราะเห็นแก่ความสบายทำลายตนต้องกล้าเดินเหยียบย่ำความลำบากต้องกล้าฝืนความอยากทุกแห่งหนต้องกล้าทิ้งกล้าทำและกล้าทนจึงเป็นคนแรงฤทธิ์ไม่ติดสบายจิตมันมีฤทธิ์นะครับนะนั่งอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดินจงกรมเนี่ยเมื่อยเหนื่อยเจ็บปวดหรือเจอปัญหาท้อแท้ใจ คนอื่นเขาร้องโอยอายโวยวายแล้วก็ถอยแล้วเรายังข่มใจอยู่มันมีฤทธิ์นะจิตมันมีฤทธิ์มโนมยิทธิก็ได้ฤทธิ์ทางใจก็ถูกไม่ผิดนะต้องกล้าเดินเหยียบย่ำความลำบากต้องกล้าฝืนความอยากทุกแห่งหนต้องฝืนความอยากตัวเองเพราะความอยากมันจะพาลงต่ำต้องกล้าทิ้งทิ้งความสบายต้องกล้าทนต้องกล้าทิ้งกล้าทำและกล้าทนจึงเป็นคนแรงฤทธิ์ไม่ติดสบายคือตอนต้นยอมทนทุกข์แต่จะสุขภายหลังนั้นมากหลายคือให้ศีลให้ธรรมมั่นคงก่อนตัวตายสุขสบายเกษมสันนิรันดรตราบใดศีลธรรมไม่มั่นคงในดวงจิตแม้นชีวิตความเป็นพระก็ไม่สามารถจะละอบายภูมิ4ได้เปิดประตูอบายภูมิเลยเพราะที่เราไม่มั่นคงในศีลธรรมพระสงฆ์ที่มีบารมีสูงส่งเจริญตลอดชีวิตมองดูแล้วก็ศีล5ขึ้นไปศีล5ขาดเมื่อไหร่ที่ข่าวดังต่างๆไม่ดีศีล5ไม่ครบเท่านั้นเองผิดอย่างอื่นนี่ก็พอจะประทังแต่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยโลกวัชชะโลกติเตียนและชื่อเน่าเหม็นฟุ้งไปทุกทิศเลยศีล5นะรากแก้วของมนุษย์เนี่ยฆ่าคนเน่าเลยพระโกงสิบาทหนึ่งขึ้นปราชิกแล้วห้ามมาศนั้นตอนนี้เราล่อแหลมมากต่อปราชิกเพราะเราใช้เงินใช้ทองยกเว้นหมู่คณะที่ท่านไม่ใช้เงินใช้ทองก็อยู่ห่างเงินหน่อยก็เสี่ยงนะอัตราในการเสี่ยงก็น้อยอยู่ใกล้เงินใกล้ทองเผลอเรอนี่หยิบของคนอื่นโดยที่คิดจะเถยจิตขโมยเปล่าไปเลยทีนี้ปราชิกง่ายเลยคือวิสัยของโลภะอยู่ในความเป็นพระนี่ยากเพราะเราสละแล้วจากสมบัติทั้งปวงมาถือผ้าเหลืองแล้วยังไม่สละความโลภมันก็เลยสวนทางแบบหน้ามือหลังมือฟ้ากับดินก็เลยไม่ใช่พระตั้งแต่บัดนั้นนุ่งผ้าเหลืองอยู่ก็บอกไม่ใช่ภิกษุร่วมฉันร่วมนอนไม่ได้ถึงร่วมก็ไม่ใช่สงฆ์อยู่ห่างไกลจากสงฆ์ยงสงฆ์อยู่ห่างไกลจากท่านเหมือนกับตาลยอดด้วนที่รดน้ำพรวนดินอย่างไรก็ไม่งอกคือมีความเพียรฝึกอบรมใจให้ใจก้าวหน้าไม่สามารถจะก้าวหน้าในทางมรรคผลเพราะเป็นคนยอดด้วนตาลยอดด้วนนะขโมยไหมครับยอกยอกคดโกงข้อที่สี่ข้อสองข้อที่สามเรื่องกามเรื่องอพรหมจริยาผิดอพรหมจริยาเมื่อไรก็เน่าไปทั้งโลกเลย
2: สาคนจะมีหลักธรรมดังกล่าว
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
5: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยที่เหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทย์ทันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปยิ้มเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
11: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
12: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงสนันชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
13: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.co.th

0: ีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองที่นี่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกำลังรับฟัง FM 102.75 MHz สวท.เพชรบูรณ์

0: หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า400ปีขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มาร่วมสืบสานพลังศรัทธาและความมหัศจรรย์พร้อมกันวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้สัมผัสความงดงามและกิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดวันที่9ตุลาคมร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีวันที่10ตุลาคมร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดไตรภูมิช่วงเย็นตระการตากับขบวนแห่ทางบกสุดอลังการรอบเมืองเพชรบูรณ์และวันแห่งประวัติศาสตร์เช้าวันที่11ตุลาคมเวลา 10:09 นมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระลงดำน้ำร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4บนหัวโขนเรือการจะนาคาพญานาคทองสามเสียนสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์พร้อมชิมช็อปเต็มอิ่มกับเทศกาลอาหารอร่อยของดีเมืองเพชรบูรณ์การแข่งขันพายเรือทวนน้ำการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาและการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังตลอดทั้ง10วัน10คืนปักหมุดความสุข 8-17 ตุลาคมนี้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพบกันเพชรบูรณ์เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
1: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนํา 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทาง Facebook มารวยมอเตอร์รถยนต์มือสอง
2: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่ใช่บูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
3: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
2: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
4: 6นาฬิกาเราพบกันที่นี่ FM 102.75 MHz และเพจ Facebook สวท.เพชรบูรณ์ทุกวันทันข่าวทุกเช้าทันสถานการณ์สถานีข่าวสารเพื่อประชาชนกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์บ้านเราค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ FM 102.75 MHz นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางนั่นก็คือทางเพจ Facebook นะคะเพจสวท.เพชรบูรณ์ Stream Liveเพื่อที่จะรอรับข่าวสารจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10นะคะพรสวรรค์อุทัยวงดำเนินรายการคุณสันติทิมพูลควบคุมเสียงและ Facebook Live อำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสุวัฒนาพันภูมินะคะ6นาฬิกากว่าๆ6นาฬิกา14นาทีถึงช่วง17นาฬิกาอ๋อ7นาฬิกานะคะ17นาฬิกาต้องมีอวัยวะบางอย่างหลุดล่วงออกมาแน่ๆนะถ้าจัดนานขนาดนั้น ช้าวันนี้สัมผัสได้กับอากาศเย็นๆนิดๆนะคะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่พอสายๆมาถ้ามีแสงแดดก็เต็มที่เหมือนกันนะคะบ้านเราไม่แน่ใจว่าจะมีอากาศหนาวไหมหนาวจัดมากขนาดไหนก็ต้องติดตามตรงที่พยากรณ์อากาศน่าจะเตรียมรอไว้แล้ววันนี้หัวหน้ารายงานเองด้วยเมื่อวานหัวหน้ามาแวะมาที่สถานีนะคะช่วงแรกของรายการนำคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพุทธภาษิตสกิดใจกันก่อนนะคะแสดงธรรมโดยพระเทพรัตนกวีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงค่ะ
6: ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาษิตสกิดใจในหัวข้อเรื่องว่าคล้องดังเองโดยในแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าอัปมัตโตโนจะอุลเปซึ่งแปลเป็นใจความว่าเมื่อยังไม่ถึงไม่ควรพูดอวดดังนี้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งที่รู้แท้แน่ชัดลงไปไม่ได้จะมีได้ก็เพียงการคาดคะเนเท่านั้นถ้าจะพูดถึงอนาคตมักจะใช้คำว่าคาดว่าหรือคิดว่าหรือเข้าใจว่าบางครั้งใช้สำหรับคำนวณหรือประเมินผลของการทำงานจะเกิดผลในเชิงใกล้เคียงแต่คนพูดอวดนั้นจะมีลักษณะที่พูดเกินความจริงเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นมายอมรับนับถือตนเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคุยโม้บางครั้งเรียกรวมกันว่าคุยโม้โอ้อวดผู้ลักษณะนี้เป็นความเสียหายจัดเป็นอุปกิเลสที่ชื่อว่าสาธยะประชาชนในครั้งพุทธกาลถือกันว่าความดีหรือความชั่วของตัวเองคนอื่นหรือบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ตรวจดูความประพฤติตัวเองจะไม่โฆษณาตัวเองหรือยกย่องตัวเองว่าดีกว่าเขาแต่เมื่อคนอื่นเขาเห็นข้อบกพร่องของเราเขาจะแนะนำบอกกล่าวหรือส่วนมากถ้าไม่มีใครแนะนำก็จะบอกกับคนอื่นแนะนำดังที่มีประเพณีอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เรียกว่าปวารณาถ้าใครไปคุยยกย่องตนเองเขาเรียกว่าคล้องดังเองถือว่าเป็นการทำไรที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อจะเป็นการทำลายทิฏฐิมานะของตนเองด้วยต่อมาเมื่อถึงยุคปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปคนมักจะเตือนกันไม่ค่อยได้บางคนแม้แต่พ่อแม่ตักเตือนยังคอยตะลูกยังคอยตะคอกใส่ก็ยังมีเพราะถือว่าตัวเองทำถูกเสียแล้วการเตือนกันถือว่าเป็นการดูถูกกันแต่มักจะคุยยกตัวเองในทางที่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าไม่ควรพูดโอ้อวดเมื่อเรื่องนั้นยังไม่มาถึงดังนี้ขอเจริญพร
5: 6:17 นะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศค่ะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์นะคะวันนี้หัวหน้าแสงเพ็ญเรืองสุขใสเป็นผู้รายงานเองนะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณพรสวัสดิ์และสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านค
5: ่
7: ะ
5: เมื่อวานแอบเห็นมาที่สถานีนะคะ
7: ค่ะมาทักทายนิดหน่อย
5: คนหนึ่งก็กำลังหัวยุ่งอยู่เป็นอย่างเงี้ยเนาะใกล้ๆพอเราจะต้องแบบช่วงปีงบประมาณบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีอะไรให้เราได้เคลียร์กันหลายๆอย่างนะคะมาแบบด่วนๆกระทันหันเหมือนอากาศเลยนะคะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะตอนนี้อากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเชิญหัวหน้าค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะมารับฟังพยากรณ์อากาศในวันนี้กันเลยนะคะสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่ง ปลูกสร้างหรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทั้งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยอยู่นะคะค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-24 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงได้ในบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสและคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์วัดได้ 24.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดเมื่อบ่ายวันนี้วัดได้ 33.9 องศาเซลเซียสส่วนฝนเมื่อวานนี้ที่สถานีอุตุก็ไม่มีฝนนะคะฝนรวมทั้งปีของอำเภอเมืองวัดได้ 1,097.0 มิลลิเมตรค่ะคุณพรสวรรค์คะ
5: ค่ะขอบคุณหัวหน้ามากค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ6:21 นะคะกับรายการเพชรบูรณ์บ้านเราค่ะอย่าลืมนะคะที่เรายังมีสัญญากันอยู่นะว่าช่วงประมาณเดือนมกราคมนะคะเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายเรานิดหน่อยนะคะอยากจะเพิ่มเติม อยากชวนพี่ๆเพื่อนๆ นะคะมาเล่าข่าวดีมาเล่ากิจกรรมดีๆในหมู่บ้านของเรานะคะมาคู่ก็ได้ค่ะนะคะเผื่อจะแอบเขินกันอยู่นะคะไม่ต้องพูดเก่งค่ะไม่ต้องมีสคริปต์รายการมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเสียงแทนคนในชุมชนนะคะพี่กำนันผู้ใหญ่บ้านพี่อสมก็ไม่ติดได้หมดเลยนะคะแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์แจ้งประเด็นก่อนที่จะล่วงหน้าที่เราจะออกอากาศกันสมมติจะออกอากาศเช้าเนี้ยแจ้งประเด็นให้หน่อยทราบหน่อยตั้งแต่เมื่อวานนะคะจะได้ทราบว่าไหวไหมนะ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็จะมีข้อจำกัดเนาะเราจะมีวิธีการพูดหลบหลีกเลี่ยงอย่างไรที่เราจะไม่ต้องไปเจอกันบนศาลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวิธีการนะ

0: หลายๆคนได้รู้จักนะคะจิตอาสาภายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอยากให้รายการเป็นของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะคะไม่ใช่มีเสียงจากหน่อยคนเดียวไม่ใช่มีเสียงจากทางหัวหน้าส่วนราชการเพียงอย่างเดียวนะคะอยากให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาเล่าเรื่องบ้านเราให้ฟังด้วยนะคะวันนี้คุณจิรภาเทพเวทีจากทางสำนักงานพาณิชย์พร้อมอยู่แล้วนะคะคุณจิรภาเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพรสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะมีคนสั่งสละเยอะไหมคะ
1: เมื่อวานพอขยายเวลาก็ได้เพิ่มอีกมาประมาณ20กล่องได้ค่ะ
0: โอ้คนจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ปิดออเดอร์ไปแล้ว
0: เอาปิดออเดอร์ไปแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในอย่างเงี้ยเขาส่งกันทั่วสำนักงานพาณิชย์ทั่วประเทศเลยปะคะ
1: เฉพาะจังหวัดที่รับซื้อมาค่ะอย่างจังหวัดเรามีสินค้าเกษตรที่บางครั้งล้นตลาดอยากให้เพื่อนช่วยซื้อตอนนี้เราก็ต้องช่วยทางจังหวัดที่เขามีผลผลิตออกมาเพื่อที่จะให้เขาเหมือนขอแรงกันนะคะ
0: เอาแฮงกันนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านก็เอาแฮงกันนะคะคราวนี้เธอช่วยฉันคราวหน้าฉันช่วยเธออะไรทำนองนั้นนะคะแสดงว่าสละที่พัทลุงออกเยอะเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รสชาติดีนะคะพันสุมาลีนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะรับของ
1: รับของวันที่8ค่ะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปค่ะ
0: ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะลูกค้าทั้งหลายที่สั่งสลากกับทางสำนักงานพาณิชย์ไปแล้วนะคะฟังด้วยนะคะ แล้วก็จะมีราคาสินค้าเกษตรวันนี้มานำเรียนคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะเชิญคุณก๊อฟค่ะ
1: สำหรับราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้นะคะวันที่6ตุลาค่ะในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะข้าวโพดฝักนะคะราคากิโลกรัมละ4บาท40สตางค์ถึง4บาท80สตางค์ค่ะปรับลดลงมา20สตางค์จากเมื่อวานนะคะข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% ค่ะราคา7บาท5สตางค์ถึง7บาท20สตางค์ค่ะปรับขึ้นมา25สตางค์ในส่วนของข้าวโพดเบอร์รองนะคะข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% ค่ะราคา9บาทถึง9บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา20สตางค์จากเมื่อวานนะคะสำหรับราคาผักค่ะราคาผักตลาดกลางผักสันติสุขสี่แยกข้อขุนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผักชีราคา80ถึง100บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาเท่าเมื่อวานนะคะผักชีลาวราคา80ถึง100บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา10บาทจากเมื่อวานค่ะพริกฮอตแดงราคา40ถึง50บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกฮอตเขียวราคา30บาทต่อกิโลกรัมค่ะพริกฮอตก็ราคาเท่าเมื่อวานนะคะถั่วฝักยาวค่ะราคา16ถึง24บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา4บาทจากเมื่อวานค่ะผักบุ้งจีนราคา30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมค่ะลดลงมา25บาทจากเมื่อวานนะคะผักคะน้าราคา30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาเท่าเมื่อวานค่ะกะหล่ำปลีราคา4ถึง7บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา1บาทค่ะผักกาดลุยราคา9ถึง12บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมา2บาทจากเมื่อวานค่ะมะเขือเปราะราคา15บาทถึง20บาทต่อกิโลกรัมค่ะปรับขึ้นมาราคาเท่าเมื่อวานนะคะผักกวางตุ้งราคา30ถึง35บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา5บาทจากเมื่อวานค่ะแตงกวาราคา10บาทถึง15บาทต่อกิโลกรัมค่ะเพิ่มขึ้นมา3บาทจากเมื่อวานนะคะในส่วนของราคาสุกรค่ะสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคา67บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อสันราคา140ถึง150บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อ3ชั้นราคา160บาทถึง170บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงธรรมดาราคา130บาทถึง140บาทต่อกิโลกรัมค่ะในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เบอร์0ราคาฟองละ5บาท50สตางค์ค่ะปรับขึ้นมา20สตางค์ต่อฟองนะคะไข่ไก่เบอร์1ราคาฟองละ5บาทค่ะลดลงมา20สตางค์ต่อฟองค่ะไข่ไก่เบอร์2ราคาฟองละ4บาท80สตางค์ค่ะลดลงมา20สตางค์ต่อฟองนะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์3ราคาฟองละ4บาท50สตางค์ค่ะลดลงมา20สตางค์ต่อฟองเช่นกันค่ะทั้งหมดก็เป็นราคาสินค้าเกษตรประจำวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณก๊อฟนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ6นาฬิกา28นาทีมาที่หน้าเพจเราอย่างทันทีนะคะมีใครส่งข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่า

0: นะคะเริ่มต้นกันด้วยคิวทองของเรานะคะคุณครูทองภูลดีนอกนะคะสวัสดีจากทางพุเตยบอกว่าฟ้าเปิดเมฆสูงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเหมือนอะไรนะโฆษณาอะไรสักอย่างไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นความห่วงใยจากคุณครูนะคะแล้วก็แชร์ให้เราด้วยขอบพระคุณนะคะคุณภูลศักดิ์หนูแดงสวัสดีจากบ้านคลองสารอากาศดีครับนะคะอากาศดีนะคะตอนเช้าเช้ามาแต่พอสายๆมาอากาศดีดีนะคุณเกรียงไกรผู้ใหญ่เง่าค่ะสวัสดีพรสวรรค์แล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนายช่างด้วยนายช่างทำอะไรนายช่างกำลังคุมเสียงอยู่นะคะคุณสุริพรคงศรีไพรค่ะคุณรัชศรีป่าแดงนะคะขอบคุณทางสำนักงานพาณิชย์ด้วยนะคะที่ติดตามรายการนะคะยามเช้าค่ะคุณราชสีป่าแดงบอกว่ามาพร้อมกับอากาศอันสดใสครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังเปิดฮอกระจายข่าวแล้วทิ้งไปดิฉันอ่านได้ไหมได้อรรถรสไหมเปิดฮอกระจายข่าวแล้วทิ้งไปจริงๆไม่ได้ไปไหนนะคะก็คือผ่าต้นกล้านะคะผ่าต้นกล้าวิ่งอะไรนะพายุประเสริฐอะไรเนี่ยชื่อของเขาเหรอคะนับถอยหลังแล้วแล้วก็มีการส่งเสริมต้นกล้ามวยไทยโดยสอสศิวัตรนะคะเสียต่อนะคะตัวก็เล็กๆนะแป๊บนึงจากที่เวทีมวยชั่วคราวในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569ให้มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจเยาวชนของจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะคะไฟเตอร์นะคะมีทั้งเยาวชนบ้านป่าแดงเยาวชนบ้านโคกเยาวชนหล่มสักเยาวชนหนองไผ่นะคะทั่วทุกทิศเลยของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬาสวนดอกไม้บ้านป่าแดงชมกีฬามวยกันแล้วก็ชมดอกไม้ของผู้ใหญ่ด้วยนะคะจากผู้ใหญ่มนูนอินเหลืองนะคะคุณภูลศักดิ์หนูแดงบอกว่าสวัสดีครับบ้านคลองสารบ้านคลองสารนะคะน้ำขังมาหลายปีแล้วครับมาช่วยแก้ไขหน่อยนะคะตรงไหนของคลองสารนะคะบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะเวลาฝนตกน้ำขังนะคะขังมากๆเลี้ยงปลาเลยดีไหมคะ คุณภูลศักดิ์คะแถวไหนเดี๋ยวแจ้งพิกัดมาด้วยตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะหมายถึงว่าเป็นข่าวสารที่ส่งมาบอกว่ามีน้ำขังมาหลายปีเนี่ยหลายปีขังตรงไหนนะคะบริเวณไหนนะคะสร้างความเดือดร้อนยังไงนะคะท่านลองแจ้งทางอบต.ทางผู้ใหญ่บ้านของท่านดูแล้วหรือยังนะคะถ้าแจ้งแล้วยังไหมเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตอนนี้ขยับมาออกอากาศแล้วนะคะ นะคะตอนนี้ณเวลานี้นะคะคุณภูลศักดิ์หนูแดงส่งข่าวสารเข้ามานะคะแล้วแถมหัวเราะให้ด้วยหัวเราะอะไรคะจะส่งโอเลี้ยงกับผัดซีอิ๊วให้หน่อยเหรอคะส่งเสียงไปหาพี่น้องชาวหน้านิดนึงก่อนที่จะไปฟังตีคล้องร้องข่าวแสดงความยินดีกับเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไปคว้าชัยชนะอันดับ1สุดยอดกาแฟไทยประจำปี2569เป็นไทยคอฟฟี่เอ็กซ์แลนด์2026นะคะทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยได้ประกาศผลการประกวดสุดยอดกาแฟไทยมาแล้วอย่างเป็นทางการเกษตรกรจากจังหวัดน่านเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภทกาแฟอาราบิก้าในกระบวนการแปรรูปด้วยวิธีแห้งนะคะ dry natural process นะคะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการกาแฟไทยแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราก็ต้องชื่นชมนะคะสำหรับประเภทการประกวดกาแฟอาราบิก้าด้วยกระบวนการแปรรูปวิธีแห้งนะคะรางวัลที่1นายอภิสุนันโชติอัศววงศ์ค่ะอยู่ทุ่งช้างน่านนะคะหมู่บ้านมณีพฤกษ์โอนิวใส่มากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะรางวัลที่2นางสาวณัฐกาลยอดอ่อนนะคะมาจากหมู่บ้านมณีพฤกษ์ทุ่งช้างเหมือนกันนะคะรางวัลที่3นายเรวัตยอดอ่อนก็อยู่บ้านหมู่บ้านมณีพฤกษ์เหมือนกันการจัดสุดยอดกาแฟไทยเนี่ยจัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับภาครัฐแล้วก็สมาคมภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจกาแฟนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ได้รับรู้อัตลักษณ์ของกาแฟแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากล นะคะ โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการปลูกกาแฟไทยเพื่อความยั่งยืนสู่มาตรฐานสากลส่งเสริมการปลูกกาแฟป่ากาแฟร่วมกับป่านะคะไม่ใช่กาแฟป่าปลูกกาแฟร่วมกับป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดปัญหาหมอกควันด้วยนะคะมุ่งมาตรฐานการผลิตพืชปลอดการเผาซึ่งตอนนี้มันเป็นปัญหาสำคัญของภาคเกษตรกรนะคะท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านกฤษคงเมืองนะคะก็เข้ามาชมด้วยนะคะเรายังไม่ได้ไปใช้เส้นทางนั้นเลยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะลองขับรถไปถนนคงเมืองนะคะที่เพิ่งเปิดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะคุณพูนศักดิ์หนูแดงส่งผัดไทยให้กินครับโอ้ยขอเป็นข้าวผัดกับโอเลี้ยงได้ไหมมันจะได้เข้ากันกับบรรยากาศไงนะคะอ่ะเดี๋ยวแอบฟังกรุงเทพแป๊บนึงคุณบุญมาสีหมาดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปฟังส่วนของทางตีคองร้องข่าวกันนะคะเขามีข่าวจากทางกระทรวงมหาดไทยที่ต้องไปรับรู้กันมาตรการต่างๆสักครู่แล้วกลับมาที่ประชุมบ้านเราค่ะ
1: กลุ่มทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุแล้วครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดา แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ
0: 6:44 นะคะอย่าลืมดูผลงานการช่วยเหลือนะคะของกลาโหมกับทางพาณิชย์ที่ช่วยกันจัดตั้งทำเป็นธงฟ้านะคะหมื่นกว่าที่โอ้หมื่นกว่าครั้งนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตรงนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคได้ดีนะคะกลับมาที่เพชรบูรณ์บ้านเราค่ะอย่าลืมที่จะส่งข่าวสารในของชุมชนของท่านเข้ามาด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอยู่ดีกินดีกันไหมแม่ค้าในตลาดขายของดีหรือเปล่านะคะหอกระจายข่าวเสียงตามสายวิทยุชุมชนจะติดต่อพรสวรรค์ยังไงเข้าไปที่เพจของสวท.เพชรบูรณ์นะคะพิมพ์มาเลยนะคะจะว่าจังไดก็พิมพ์มาโลดนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงของเกษตรบอกข่าวนะคะเกษตรบอกข่าววันนี้คุณปวริษานาคเพ็งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอเรียกขออนุญาตเรียกว่าเกษตรปุ๋ยฝ้ายนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: เกษตรปุ๋ยฝ้ายคะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่คือยังต้องระมัดระวังศัตรูพืชอีกเหรอคะ
2: ยังต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะช่วงนี
0: ้เป็นช่วงที่มีการระบาดใช่ไหมคะเอาเป็นพืชก่อนดีกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยปลายฝนแบบนี้มามีพืชผักชนิดไหนที่เพชรบูรณ์เราปลูกเยอะๆค่ะ
2: ค่ะถ้าเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะก็จะเตือนเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่1ถึง14ตุลาคมนี้นะคะก็เนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อพืชชนิดหลักๆของบ้านเราก็คือข้าวนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของเชื้อกระโดดหลังขาวหนอนกอข้าวโรคไหม้ข้าวแล้วก็ศัตรูพืชที่สำคัญก็คือหนูด้วยนะคะ
0: อ
2: ่
0: ใช่ค่ะนี่มีคิดว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมก็ไม่ได้เห็นหนูมานานแล้วนะมีเห็นหนูเฉยเออมัน
2: จะมีโดยสภาพของธรรมชาตินะคะอากาศเริ่มแปรปรวนก็ศัตรูพืชแปลกๆเข้ามาเยอะค่ะบ้านเราช่วงนี้มีหลายๆชนิดเลยที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยกระโดดนะคะหนูเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าไม่เห็นมาหลายปีแล้วอันนี้บุกขึ้นตึกแล้วค่ะล่าสุดขึ้นตึกไปแล้วนะคะอันตรายเหมือนกันนะต้องรอดูเพราะบ้านเพราะว่าสวท.สายไฟเยอะนะคะ
2: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอ้อยนะคะในส่วนของอ้อยก็ให้เรามาระวังแมลงวีขาวอ้อยค่ะอันนี้พบมากเลยนะคะเริ่มปรากฏที่เราพบเนี่ยที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะแล้วก็ยังมีโรคใบขาวอ้อยนะคะหนอนกออ้อยก็เริ่มระบาดค่ะในส่วนของข้าวโพดนะคะก็ระมัดระวังหนูเช่นกันค่ะช่วงนี้แล้วก็จะมีศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวโพดอีกตัวนึงก็คือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดตัวนี้จะทำลายเก่งมากนะคะต้องระมัดระวังให้ดีสังเกตที่ยอดอ้อยนะคะถ้าเริ่มมีแหว่งๆขึ้นมามีกลุ่มของเราเรียกว่าขี้หนอนเนาะอันนั้นก็ให้สังเกตได้เลยว่าจะเป็นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งตัวนี้จะทำลายล้างเก่งมากนะคะ
0: อันนี้ชื่อของเขาใช่ไหมคะหนอนข้าวโพดกระทู้ลายจุดเนี่ย
2: หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
0: ครับสนแต่กินอ้อย
2: ค่ะกัดกินอ้อยคือหนอนกระทู้เนี่ยจะมีหลายชนิดมากค่ะแต่สำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดลักษณะสำคัญเขาก็คือด้านข้างลำตัวเขาจะมีจุดด้านข้างลำตัวทั้งสองข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็อีกค่ะ
0: เอาเห็นว่าเอาแค่เห็นไข่ก็พอก็ต้องรีบแล้ว
2: ขี้หนอนค่ะ
0: ขี้หนอน
2: ยอดของข้าวโพดพอเราเริ่มเห็นว่าใบเนี่ยเป็นแหว่งๆเนาะยอดข้าวโพดอะค่ะ
0: แ
2: ล้วก็มีขี้หนอนดำๆให้สังเกตไว้ก่อนเลยค่ะว่าน่าจะเป็นหนอนตัวนี้นะคะก็ถ้าดำเนินการไม่ทันการก็กินหมดค่ะ
0: เจอตัวนี้นะคะ
2: ค่ะใช่
0: เป็นดาวเด่นเลยเหรอคะ
2: ดาวเด่นเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าสังเกตก็คือใต้ใบนะคะจะมีกลุ่มไข่ที่เป็นสีชมพูอ่อนๆสีสวยน่ารักเลยสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีใยขาวๆหุ้มนะคะก็จะเป็นของเขาเลยแน่นอนนะคะเกษตรกรก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะพลิกดูใต้ใบด้วย
0: ค่ะอย่างนี้เราได้ในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยอย่างอ้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปมากแถววิเชียรบุรีศรีเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะงั้นพี่น้องแถววิเชียรบุรีศรีเทพดูแลด้วยนะคะเรื่องของการปลูกอ้อยนะคะตอนนี้มันน่าตอนนี้มีระบาดหรือยังคะมีรายงานการระบาดหรือยัง
2: อย่างของอ้อยแมลงวีขาวอ้อยมีรายงานการระบาดแล้วค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปพื้นที่ละเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็ได้แจ้งเตือนเกษตรกรแล้วค่ะพบระบาดที่แรกที่วิเชียรบุรีนะคะแล้วก็เริ่มลามไปที่ศรีเทพแล้วนะคะเราก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้หมั่นตรวจสอบแปลงแล้วก็เฝ้าระวังเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นะคะอันนี้คือเรื่องของแมลงวีขาวนะคะแล้วก
2: ็
0: ในอ้อยนะคะยังมีแบบอื่นๆอีกไหมคะ
2: มีค่ะในส่วนของข้าวโพดต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้นี้นะคะยังมีอีกโรคหนึ่งที่สำคัญก็คือโรคใบไหม้แผลใหญ่นะคะเอ๊ะทำไมเกษตรกรบอกทำไมถึงเป็นโรคใบไหม้แผลใหญ่ปกติแผลจะลักษณะเล็กๆนะคะถ้าโรคใบไหม้เกษตรกรจะทราบดีแต่ถ้าใบไหม้แผลใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเกือบครึ่งใบเลยค่ะจะใหญ่กว่าปกติมากก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่หลังๆมาเริ่มพบมากขึ้นนะคะอย่างปีก่อนๆนี่ก็จะพบที่ศรีเทพก็พบค่ะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะคะ
0: อ
2: ีกตัวหนึ่งที่สำคัญมาโซนด้านเหนือสำหรับเกษตรกรพื้นที่สูงๆปลูกกาแฟนะคะก็ให้ระมัดระวังมอดเจาะผลกาแฟค่ะหนอนเจาะกิ่งแล้วก็โรคใบจุดตากบนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะอีกส่วนหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเราเลยก็คือมันสำปะหลังค่ะให้ระมัดระวังเรื่องของโรคใบด่างนะคะรายแดงโรคพุ่มแจ้โรครากเน่าขนเน่าค่ะในส่วนของรายแดงนะคะถ้าโดยปกติเนี่ยเขาจะระบาดในช่วงที่ร้อนจัด
0: ๆค่ะ
2: บางทีเกษตรกรก็จะไม่ทันสังเกตนะคะเพราะว่าเขาก็จะอยู่ใต้ใบด้วยเหมือนกันแต่ถ้าลายแดงเนี่ยถ้าฝนตกกลายเป็นประโยชน์นะคะก็คือเขาจะหายไปแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้พออากาศแปรปรวนปุ๊บเนี่ยก็อะไรอะไรที่ไม่เคยเกิดบางทีก็อาจจะกลับมาเกิดก็ได้ก็เกษตรกรจะต้องหมั่นสำรวจแปลงค่ะอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะคะ
0: ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยโรคที่เกิดจากอะไรได้มากที่สุดคะเกี่ยวกับพืชเนี่ยค่ะ
2: ถ้าสัตว์น้ำก็โรคเชื้อราค่ะ
0: เชื้อราเนาะแทบจะส่งผลกระทบกับทุกแบบเลยนะคะเชื้อรา
2: ใช่ใช่ค่ะสภาพอากาศเหมาะสมเชื้อโรคเข้าที่ต้นอาจจะอ่อนแอหรือว่าอาจจะมีร่องรอยของแผลเชื้อโรคก็จะเข้าทำลายแล้วก็เกิดแสดงอาการของโรคให้เราได้เห็นค่ะ
0: ค่ะถามเกษตรปุ๋ยฝ้ายด้วยความจริงใจเลยค่ะต้นมะละกอหลังบ้านเลยค่ะ
2: คือ
0: ก็คาดหวังไว้มากนะคะคาดหวังไว้มากคือมันก็ขึ้นปกติดีพอจะเริ่มออกดอกออกผลใบเริ่มหงิกงอใบเหลืองแล้วก็ตายไป
2: ใบเริ่มหงิกงอต้องสังเกตนะคะถ้าโรคของมะละกอโดยปกติเขาจะมีโรคไวรัสใบด่างมะละกอค่ะซึ่งเขาจะมีพาหะนำโรคอันนี้เป็นข้อสังเกตก่อนนะคะที่เคยพบเป็นประจำเป็นโรคประจำตัวของเขาซึ่งพาหะนำโรคก็คือแมลงหวีขาวถ้าคุณไหนสังเกตเห็นว่ามีแมลงตัวเล็กๆขาวๆบินที่ต้นมะละกอนั่นแสดงว่าใช่แน่นอนเขาก็จะนำพาเชื้อไวรัสที่ปากเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะเจาะที่ใบมะละกอที่ต้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เชื้อโรคมันก็จะเข้าไปสู่ต้นมะละกอของเราก็จะแสดงอาการเป็น ใบหงิกๆใบเล็กๆค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ถ้าเกษตรกรที่ปลูกเยอะๆเนี่ยความเสียหายจะเยอะมากนะคะสำหรับโรคไวรัสนะคะแล้วก็จะไม่มียาหรือสารตัวใดที่กำจัดไวรัสนะคะต้องกำจัดที่ต้นตอก็คือแมลงหวีขาวนะคะต้องกลับไปสังเกตทีค่ะว่ามีแมลงหวีขาวไหมแล้วก็ต้องจัดการแมลงหวีขาวค่ะ
0: ทำอีท่าไหนคะ
2: ทำอีท่าไหนต้องดูก่อนค่ะว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ
0: ้
2: ามีไม่มากเราก็มือหรืออะไรของเราก็ได้ที่ง่ายๆนะคะแต่ให้คาดการถ้าสมมุติว่าใบเริ่มหงิกเริ่มเล็กลงเริ่มห่อๆใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าน่าจะถูกทำลายมาสักระยะใหญ่ๆแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าอ๋อมันมีแมลงอะไรแปลกๆบินที่ต้นมะละกอของเราเนี่ยค่ะ
0: ตอนนี้มี2ต้นอยู่หลังบ้านเตรียมไปละ1ต้นดูว่าใครจะไปก่อนกันนะคะยังไม่ทันได้ออกอะไรเลยคือจะยับยั้งเมนูเด็ดเราทุกงานนะคะมันไม่น่าคือแบบพอเราเด็ดอ้าเราได้ละลูกหนึ่งละโอเคพออีกสักพักหนึ่งไปแล้วค่ะเริ่มเหลืองเริ่มจะกระดักกระเดี้ยไม่อยู่กับเราแล้วนะคะ
2: ใช้คำว่ากระดักกระเดี้ยถ้าใบเริ่มหงิกใบเริ่มเล็กลงลดรูปนอกจากใบที่เขาจะแผ่แผ่ใหญ่ใช่ไหมคะใบเริ่มเล็กหงิกหงิกงองออะไรอย่างเงี้ยก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นตัวนี้หรือว่าในช่วงนี้ฝนตกเยอะๆน้ำชุกเกินไหมพื้นที่ตรงนั้นแฉะมากเกินไปไหมหรือเชื้อราอาจจะเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะผสมกันหลายๆอย่างก็เป็นได้ค่ะ
0: เป็นพื้นที่ด้วยไหมคะเพราะว่าปลูกตรงนั้นมันไม่ได้ปลูกค่ะแบบเหมือนมันเทวดาปลูกให้อ่ะค่ะขึ้นมาเองแล้วก็ใช่แล้วก็เราก็รอคอยนะคะแล้วก็รอคอยแล้วเราก็การรอคอยแล้วก็ไม่เป็นผลนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไร
2: เป็นไปได้หลายสาเหตุค่ะถ้าหากว่ามีไม่ว่าจะเป็นคุณหน่อยเองหรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่พบอาการของโรคอะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าดูแล้วเอ๊ะเราไม่คุ้นเคยเลยหรือเรามีข้อสงสัยอย่างที่คุณหน่อยถามแบบนี้
0: ค
2: ่ะเกษตรกรก็สามารถเข้าไปปรึกษาที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกแห่งเลยนะคะหรือน้องๆเกษตรตำบลก็จะเข้าไปในพื้นที่อยู่แล้วก็สามารถสอบถามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเกษตรอำเภอทุกที่ค่ะเราจะมีเรียกว่าคลินิกเกษตรเนาะคลินิกพืชนะคะ
0: ค่ะ
2: เกษตรตำบลเราก็คือเหมือนเป็นหมอพืชเลยก็สามารถถือพืชของเราเนี่ยเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะก็พยายามเอาไปที่เป็นสดๆนะคะถ้ามีอาการที่ใบก็เอาใบไปใส่ถุงไปให้เรียบร้อยไปปรึกษาได้นะคะหรือน้องๆเกษตรตำบลเข้าไปในพื้นที่ก็แจ้งได้เลยค่ะหรือโทรติดต่อประสานได้เลยว่าเอ๊ต้นมะละกอเรามีอาการแบบนี้เกษตรไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเกษตรมาดูให้หน่อยได้ไหมน้องๆก็ยินดีบริการให้ถึงในพื้นที่เลยค่ะ
0: ค่ะโอ้นะคะเอาเดี๋ยวเราไปสังเกตต้นมะละกอเราก่อนนะคะจากรายการนี้แล้วนะคะ ขอบคุณเกษตรปุ๋ยฝ้ายนะคะคุณปวริษานาคเพ็งค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: อ๋อสวัสดีค่ะ
0: ค่ะรู้กันหมดเลยนะคะตอนนี้ต้นมะละกอกำลังดูแลกันอยู่นะคะมาที่ข่าวเพชรบูรณ์บ้านเราค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีค่ะแล้วก็การลงพื้นที่การตรวจราชการพร้อมทั้งร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะซึ่งปีนี้นายกก็จะมาที่บ้านเราด้วยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องก่อนเรื่องแรกก็คือการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะของนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีค่ะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านกกชัยฉายรัศมีกุลท่านสมพงษ์หอมสนิทนะคะแล้วก็ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านปินทิราเก่งการพาณิชย์ทหารตำรวจในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมนะคะโอกาสนี้ทางที่ประชุมก็ได้แจ้งว่ามีการแจ้งว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่ากปร.ว่านายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือมีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคม2500 69นะคะเพื่อที่ติดตามความก้าวหน้าตรวจเยี่ยมและการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ผ่านทางกระทรวงมหาดไทยนะคะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ในวันที่11ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในงานประเพณีนี้เป็นประเพณีอันทรงคุณค่านะคะเป็นงานประจำปีที่เป็นมงคลยิ่งของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเนื่องด้วยภารกิจทั้ง2ประการนี้ก็มีภารกิจที่มีความสำคัญนะคะทางมิติการตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะก็มีการมอบหมายพิจารณามอบหมายการติดตามในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการตรวจพื้นที่ราชการการตรวจราชการพร้อมทั้งการร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะมอบทั้งเรื่องของการจัดทำแบบพิธีการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจะมี2ท่านเดินทางมาวันที่21กับวันที่22เป็นท่านองคมนตรีนะคะแล้วก็วันที่11ตุลาคมนายกมาเปิดงานอุ้มพระดำน้ำนะคะเดี๋ยวนี้ทางโรงพยาบาลได้เปิดบริจาคกันหลายๆที่นะคะจากที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เคยเป็นในกรณีเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็มีอีกหลายๆโรงพยาบาลนะคะที่มีการประกาศรับเพราะฉะนั้นท่านพิจารณานะคะใกล้ที่ไหนทำบุญที่นั่นได้บุญเหมือนกันนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามรับฟังรายการเพชรบูรณ์บ้านเราวันพรุ่งนี้6 นาฬิกาหลังข่าวสำหรับวันนี้พรสวรรค์อุทัยวงศ์ขอบพระคุณทุกท่านนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่ 8-9 ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลอง